0: เมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
1: โอเค
0: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
0: ดีกว่า
1: อันนี้ขั้นตอนการวัด

0: ไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ยอัน
1: นี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช่มั้ย
1: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
1: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
1: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
1: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
1: ถูกต้อง
0: 40 40
1: 2ตัวครับ
0: โอเคว
1: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
1: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
1: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
1: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
1: ได
0: ้บาลาน
1: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ที่ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
1: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่2อยู่ฝั่งไหน
1: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
1: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
1: จะไม่อันตรายนะครับแต่ผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
1: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปล่อยลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ

0: แม้70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
1: ครับ
0: เราก็วัดจากข้างบนลงมาต
1: ั
0: วที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
1: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
1: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
2: พอสุดยอดสุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่คร
0: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: อันนี้คือพูดจริงด้วยแล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2ด้านอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วมีคนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะเราจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
1: ี้แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: ต
0: อนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช
0: ่
1: เ
0: รา
1: แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยหรอกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือย
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครอยากแอดวานซ์มากขึ้นก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิกประมาณนั้น
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่ได้ว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี
0: ้เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ร
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้ว
0: ให้
2: ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตรงเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กแก๊กอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: แล้วมันอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้ง
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปึ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับ
2: คร
0: ับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ดู
0: ดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: ใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้เนี่ยเจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: นำซะก่อนเราจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนได้เสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน่
0: เอาครีมมัน
1: ครีมกับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด
2: ้
1: านในด้วย
2: ใช่
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะเรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาติมาแลกกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็ก

แต่หย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบ

ดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ

0: ก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
1: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
2: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
1: เอ๊ะวจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
2: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
3: อย่างนี้นี่เอง
2: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
0: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
2: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
3: เอ๊ะ
4: นี่แน่จักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
0: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
1: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
1: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตะสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
0: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
4: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
0: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
4: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
3: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
4: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
1: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
1: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
4: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยัง

0: ียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
1: อ้านั่นๆๆๆๆนึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
1: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
4: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
1: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร

0: EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEVยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ทำเครื่องดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นใ

แก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระตุ้นการงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
5: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่ง

0: นันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนไหวนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึง

0: ความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่น

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
1: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: ไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างซื้อหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
0: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
1: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้า

0: ใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ๆถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตรงนี้ทำไมล่ะคะแล้วใครจะเล่าเรื่องราวดีๆให้หนูดีและพลอยใสฟังล่ะคะ
2: อ๋อก็พี่นี่แหละค่ะหนูดีวันนี้พลอยใสจะทำหน้าที่ในการเปิดวีดีอาร์ให้พวกเราชมกันนะคะ
1: วีดีอาร์พร้อมไหมคะ
2: วีดีอาร์พร้อมค่ะ
1: งั้นจะรออะไรล่ะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: วันนี้พี่นนท์นี้มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ครบ50วันค่ะซึ่งคุณครูก็ได้มอบหมายให้พี่ได้ถือพานเครื่องทองน้อยและก็ที่โรงเรียนพี่น่ะมีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็พ่อแห่งแผ่นดินด้วยนะคะ
0: ดีจังเลยค่ะที่โรงเรียนพลอยใสก็มีนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปพลอยใสจะเอามาให้ดูค่ะ
2: ของอยู่ดีก็มีค่ะ
1: เพียงเรานำเรื่องดีๆที่พวกเราได้ทำมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นก็ถือว่าพวกเราได้ทำเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วล่ะค่ะ
3: และแสดงความอาลัยเมื่อพระมหาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้

0: ใจที่มีพระมหากษัตริย์อย่างท่านมาปกครองประเทศครับ
1: ก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้ทำกิจกรรมรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ก็สำหรับตัวผมนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็รู้สึกได้เป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายความอาลัยในเมื่อเช้านี้ด้วยครับ
3: ค่ะส่วนตัวดิฉันก็มีช่วงเวลานึงที่ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณานันต์ของท่านทั้งในด้านต่างๆทำให้พวกเราคิดถึงท่านมากค่ะ
4: สำหรับผมนะครับผมหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมเมื่อเช้านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยคิดถึงคุณพ่อพระมหาปรมินทร์มหาเดชมากนะครับผมที่ท่านได้ทรงเสียสละเพื่อเรามามาก
5: ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเช้านี้ครับ
1: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนค่ะทำให้ระลึกถึงความดีงามของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงงานมาตลอด70ปีค่ะ
6: นี่ยังไม่หมดนะคะพี่ยังมีเรื่องดีๆมาอ่านให้ฟังด้วยค่ะ
7: นี่เป็นเรื่องของในหลวงของเรานะนี่เป็นตอนที่4ของเรื่องก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พระบรมราชาภิเษกแล้ววันที่5มิถุนายนพ.ศ.2493ในหลวงของเรากับพระราชินีของเราเนี่ยได้กลับไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อรักษาพระสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์วันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2400

0: 1493ในหลวงของเรากับพระราชินีพร้อมด้วยพระราชธิดาองค์แรกได้เสด็จนิวัตรมาประทับเป็นการถาวรในประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าน
1: อกจากวิชาความรู้ก็ต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามได้ทั้งวิชาการความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิรดาปีการศึกษา2514ณศาลาพระกาพิรมพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2515ฐานะเด็กและเยาวชนต้องรู้จักในความอ่อนโยนถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กแต่เราก็ห้ามทำตัวอ่อนแอและรู้จักทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะ
2: ได้ค่ะพี่โนนิเพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคไหม

0: สมาธิครับอึ๊บ
1: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่11

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมค่ะจากที่ผ่านมาเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนแบบทั้งมีวงเล็บแล้วก็เมื่อวานเป็นแบบไหนนะเมื่อวานเป็นแบบไม่มีวงเล็บซึ่งเป็นชั่วโมงที่1สำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บแต่เป็นชั่วโมงที่2เมื่อวานนักเรียนกลับไปทำการบ้านนักเรียนเห็นโจทย์ไหมของนักเรียนเป็นแบบไม่มีวงเล็บนักเรียนจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรเอ่ยแบบไม่มีวงเล็บอันดับแรกต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนถูกต้องไหมคะอย่างที่ครูแพรบอกไปถ้าโจทย์ของนักเรียนมีแค่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนักเรียนทำอย่างไรเอ่ยทำจากซ้ายไปขวาไม่สามารถบอกได้นะคะว่าทำบวกก่อนทำลบหรือทำลบก่อนทำบวกนอกจากดำเนินการตามจากซ้ายไปขวาหรือโจทย์ของนักเรียนมีเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารถ้ามีแค่เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารนักเรียนคิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรเอ่ยก็ซ้ายไปขวาเหมือนกันถูกต้องไหมคะดังนั้นอันดับแรกเราจะพิจารณาเครื่องหมายก่อนถ้าเครื่องหมายของนักเรียนมีแค่เครื่องหมายบวกกับลบในข้อนั้นให้นักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือในโจทย์ข้อนั้นมีแค่การคูณกับการหารเราก็จะดำเนินจากซ้ายไปขวาอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บได้ดังนั้นในวันนี้นะคะยังเหมือนเดิมเลยเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปปฏิบัติการนะคะคุณครูแพลวขอทบทวนโดยใช้กิจกรรมอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะมีคณิตคิดข้องให้นักเรียนปฏิบัติด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมหาคำตอบของคณิตคิดข้องไปพร้อมกันได้เลยอ่ะมาดูกันที่โจทย์ที่1อ่านโจทย์ที่1พร้อมกันค่ะให้เวลาคิดคำตอบสักครู่หนึ่ง40ลบด้วย15บวก4เท่ากับจำนวนใดถ้านักเรียนคนใดนะคะต้องการใช้กระดาษทดสามารถหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ทดเลขด้านหลังได้เลยนะคะอ่ะมาดูแผ่นป้ายของคุณครูแพลวได้คำตอบยังเอ่ยได้แล้วนะคะเตรียมแผ่นป้ายของตนเองนี่นะสีแดงคุณครูแพลวเฉลยมาเป็น21แผ่นป้ายสีเขียวคุณครูแพลวเฉลยมาเป็น29อ้าวไหนใครที่ได้คำตอบแล้วชูแผ่นป้ายของตนเองหน่อยคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ส่วนใหญ่สีอะไรเหมือนกันหมดเลยสีเขียวเหมือนกันหมดเลยไหนข้อนี้มีเครื่องหมายมีสีแดงอยู่บ้างไม่เป็นไรข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยจากโจทย์เรา
1: ลบ
0: กับบวกซึ่งมีเครื่องหมายแค่ลบกับบวกดำเนินการอย่างไรเอ่ยดำเนินการจากซ้ายไปขวาไหนบอกหน่อยนักเรียนเอาป้ายลงได้ลูกมาช่วยกันหาคำตอบข้อนี้ดีกว่าหากใครที่ยังตอบผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาฟังใหม่แล้วตั้งใจทำใหม่ไม่เป็นไรอ่ะเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาเพราะว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายแค่เครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกอ่ะดำเนินการจากซ้ายไปขวาเครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุด
1: ลบ
0: ดังนั้นนักเรียนต้องดำเนินการอะไรก่อนเอ่ย
1: ล
0: บก่อนคือการนำ40ลบด้วย15ไหนช่วยหาคำตอบหน่อย40ลบด้วย15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 25
0: เราก็นำ25มาใส่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเราต้องดำเนินการอะไรต่อคะบวก4คือการนำผลลบที่ได้ไปบวกต่ออีก4ดังนั้นนำ25บวกต่ออีก4 25บวกอีก4จึงรวมเป็น29ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ29นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนแล้วลองดูนะคะตามข้อตกลงของเราเราจะดำเนินการอย่างไรเมื่อกี้มีนักเรียนบางคนยังสีแดงไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อต่อไปขอให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจหาคำตอบดูซิว่าตนเองสามารถหาคำตอบต้องหรือไม่พร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะสองคูณ12หารด้วย4ทุกคนลองคิดคำตอบของตนเองทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเตรียมดูแผ่นป้ายครูแพลว่าแผ่นป้ายครูแพลเฉลยอะไรมาบ้างได้คำตอบยังเอ่ย
1: ได้แล้ว
0: ได้ยัง ได้แล้วมาอยู่แผ่นป้ายสีแดงคุณครูแพลวเฉลยมาเป็น3แผ่นป้ายสีเขียวคุณครูแพลวเฉลยมาเป็น6อ่ะเตรียมตัวชูแผ่นป้ายของตนเองนักเรียนคิดว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ่ยไหนชูแผ่นป้ายของตนเองหน่อยเร็วคำตอบอะไรเอ่ยตอบอะไรเหมือนกันหมดเลยมีบางคนยังตอบแดงและยังตอบเขียวอยู่บ้างไม่เป็นไรอ่ะมาดูพิจารณาเครื่องหมายพร้อมกันอ่ะข้อนี้คิดว่าเฉลยคือสีอะไรเอ่ยเฉลยก่อนสีเขียวใครตอบสีเขียวตบมือให้ตนเองด้วยอ่ะมาดูเฉลยไปพร้อมกันนักเรียนดูเครื่องหมายก่อนในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
1: ค
0: ู
1: ณกับหาร
0: มีเครื่องหมายคูณกับหารเครื่องหมายคูณกับหารพิจารณาได้ไหมว่าทำอะไรก่อนกัน
1: ไม่ได้
0: แต่เราตามข้อตกลงเราจะทำจากไหนไปไหนเอ่ยเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ่ะดังนั้นในข้อนี้เครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุดเครื่องหมายคูณอยู่ซ้ายสุดถูกต้องไหมดังนั้นเราจะทำการคูณก่อนคือการนำ2คูณกับ12อ่ะนักเรียนคนใดที่เมื่อกี้ยังตอบสีแดงให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะทุกคนต้องตั้งใจฟังเป็นการทบทวนของวันนี้อ่ะ2 คูณ 12ได้เท่าไหร่เอ่ย2คูณ12ได้24คุณครูแพลวใส่24ก่อนแล้วต้องดำเนินการ24อย่างไรต่อเอ่ย24หารด้วย4ถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวนำ24หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้24อะไรเอ่ย6ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องเป็น6อ้าวอีก1รอบนะคะเนื่องจากยังอาจจะมีนักเรียนบางคนนะคะที่ยังสับสนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะถ้าเป็นการบวกลบคูณหารละคนโจทย์ของเรามีแค่การบวกกับการลบเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือโจทย์ของเรามีแค่การคูณกับการหารเราก็จะดำเนินการจากซ้ายไปขวาได้ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้โจทย์อีก2ข้อโดยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่3กับข้อที่4ต่อเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเตรียมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมแล้วหรือยังฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งโอ้ยเสียงเบามากเลยไม่พร้อมแน่เลยเอาใหม่พร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งเก่งมากๆอ่ะเตรียมตัวนะคะข้อที่3กับข้อที่4ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันหลังจากนั้นเขียนโจทย์แล้วก็ใส่คำตอบได้เลยอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่3อ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: เจ็ดบวกห้าคูณสาม
0: ตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันก่อนข้อที่3ผ่านไปแล้วอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ

45ลบด้วย12หารด้วย3เท่ากับจำนวนใดอ่ะเดี๋ยวคุณแพลวจะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง1นาทีนะคะในการปฏิบัติในข้อที่3และข้อที่4นักเรียนสามารถจดโจทย์แล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับคำตอบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะอ่ะมีข้อที่3กับข้อที่4ได้คำตอบยังเอ่ยได้แล้วอ่ะเหมือนเดิมเลยขอตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่3อ่ะสำหรับข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบค่ะ7บวกคูณ3เท่ากับจำนวนใดอ่ะขอเสียงดังฟังชัดตอบพร้อมกันเลยข้อนี้ตอบอะไรมา
1: 36
0: อะไรนะ
1: 36
0: ไม่มีคำตอบอื่นเลยเหรอมั่นใจเหรออ้าว36นักเรียนหาคำตอบมานักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่36เนี่ยได้คำตอบมาอย่างไรวิธีการ7บวก5ก่อน7บวก5ได้12หลังจากนั้นทำอย่างไรต่อดีนำ12คูณกับ3ซึ่งคำตอบของน้องเนี่ยที่ได้คือ36มีใครตอบอย่างอื่นไหมมั่นใจไม่ต้องเขินอายมีใครตอบอย่างอื่นไหมไม่มีตอบ36ทั้งห้องเลยเหรอไหนตอบอย่างอื่นไหมตอบเหมือนกันทั้งห้องเลยอะแต่คุณครูแพรบอกว่าเผื่อมีนักเรียนปลายทางอ้าวสิ่งที่นักเรียนทำนักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมโดยข้อนี้เครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยอ้าวช่วยกันวิเคราะห์กันเร็วในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ย
1: บวก
0: บวกกับคูณและนักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาแต่คุณครูแพลวเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนปลายทางบางคนนะคะดำเนินการการคูณก่อนอ่ะคุณครูขอเฉลยอีกแบบนึงด้วยเผื่อมีนักเรียนปลายทางคนไหนเขาทำแบบนั้นเราจะได้ดูคำตอบก่อนอ่ะเมื่อกี้นักเรียนดำเนินการการบวกก่อนการคูณเนื่องจากบวกอยู่ทางซ้ายแล้วก็คูณอยู่ทางขวาใช่ไหมคะแต่อาจจะมีนักเรียนบางคนที่ครูแพทย์คาดว่านักเรียนจะดำเนินการการคูณก่อนแล้วค่อยดำเนินการการบวกทุกคนช่วยดูหน่อยถ้าเราดำเนินการการคูณก่อน5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่คะ5คูณ3ได้15หลังจากนั้นนำ7บวกกับ15 7บวกกับ15ได้เท่าไหร่เอ่ย7บวกกับ1522อ่ะถ้ามีนักเรียนคนใดนะคะดำเนินการการคูณก่อนการบวกผลลัพธ์นักเรียนจะได้เป็น22แต่คุณครูแพลยังไม่เฉลยว่า36เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือ22เป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวขอข้อที่4ก่อนอีก1ข้ออ่ะโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ
1: 45 42 53
0: อย่าลืมการลบกับการหารเราจะมีคำว่าอะไรด้วยคะเอาอ่านใหม่พร้อมกัน45ลบด้วย12หารด้วย3อ่ะดูคำตอบของตัวเองตอบเสียงดังฟังชัดเหมือนหรือแตกต่างกันไม่เป็นไรเอาไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 11
0: ตอบอะไรนะ
1: 11
0: อ้าว11นักเรียนหาคำตอบได้อย่างไร
1: 15
0: นักเรียนนำทำอะไรก่อนข้อนี้นักเรียนดำเนินการอะไรก่อนการลบก่อนแล้วค่อยการหารนักเรียนบอกนักเรียนนำ45ลบกับ12นักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวา45ลบด้วย12เหลือ33

่อนแล้วค่อยนํา33มาทําอะไรคะหารด้วย3 33หารด้วย3หมายถึง3คูณอะไรได้33ตอบอะไรเอ่ยตอบ11อ่ะคุณครูแพรบอกนักเรียนได้แบบนี้มาเป็น11แต่มีใครตอบอย่างอื่นไหมไม่มีเลยเหรออ๋อไม่มีเหมือนกันแปลว่านักเรียนห้องนี้ได้คำตอบเหมือนกันเลยเป็นนักเรียนต้นทางแต่คุณครูแพรยังเชื่อว่าเหมือนเดิมเลยมีนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะดำเนินการอย่างไรดีอาจจะดำเนินการการหารก่อนแล้วค่อยทำการลบอ่ะมาช่วยดูพร้อมกันถ้าดำเนินการหารเราต้องนำอะไรมาหารกันคะ12หารด้วย3อ่ะช่วยคิดหน่อย12หารด้วย3ได้12หารด้วย3ได้4ได้4ก่อนนะคะหลังจากนั้นทำอย่างไรดีทำอย่างไรต้องนำ45ลบด้วย4 45ลบด้วย4เหลือ41ดังนั้นในข้อที่4ก็มี2คำตอบถ้านักเรียนดำเนินการวิธีต่างกันแต่เมื่อวานเราสร้างข้อตกลงกันจำได้ไหมอ่ะมาดูข้อตกลงกันการบวกลบคูณหารละคนเราจะต้องมีข้อตกลงในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนทุกคนดำเนินการได้เพียงหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันดังนั้นข้อตกลงนะคะของเราเพื่อให้เป็นความเข้าใจเดียวกันอันดับแรกจำได้ไหมเราดำเนินการอะไรนะในอะไรนะอันดับแรกก่อนเขาบอกว่าเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2จำได้ไหมเมื่อวานถ้าจำไม่ได้อ่านพร้อมกันตามด้วยอะไรคะอ่านพร้อมกันตามด้วยการคูณและการหารจากซ้ายไปขวาอ่ะนะ1ดําเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2ดําเนินการการคูณและการหารก่อนโดยดําเนินการจากซ้ายไปขวาและสุดท้ายอ้าวจําได้มั้ยสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะอ้าวอ่านพร้อมกันและสุดท้ายคือการบวกและการลบจากซ้ายไปขวาดังนั้นจากข้อนี้จากข้อตกลงของเรา1ดำเนินการอะไรคะ1ดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2ดำเนินการคูณหารก่อนโดยจากซ้ายไปขวาและ3สุดท้ายของเราคือดำเนินการบวกลบจากซ้ายไปขวาอ่ะครูแพรถามใหม่ข้อที่3เมื่อกี้ข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะดูให้หน่อยข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะบวกกับคูณมีบวกกับคูณถ้าตามข้อตกลงนี้นักเรียนจะดําเนินการอะไรก่อนกันทําไมถึงยังเป็นการบวกอ่านดีๆโจทย์ข้อตกลงของเราคือดําเนินการในวงเล็บก่อนต่อมาดําเนินการคูณหารก่อนจากซ้ายไปขวาและสุดท้ายถึงค่อยไปพิจารณาการบวกกับการลบจากซ้ายไปขวาอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะจากการที่นักเรียนได้หน้านี้มานะคะเป็นการที่เราทำข้อตกลงแต่วันนี้ของเรามีวงเล็บหรือไม่วันนี้ของเรามีวงเล็บไหมไม่มีวงเล็บดังนั้นถ้าเป็นแบบไม่มีวงเล็บครูแพรขอสรุปใหม่ให้อีกหนึ่งรอบเพื่อความเข้าใจการที่นักเรียนจะหาการบวกลบคูณหารละคนโดยแบบไม่มีวงเล็บโดยที่มีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันต้องดำเนินหรือต้องทำตัวการดำเนินเนี่ยโดยการคูณและการหารก่อนแล้วจึงดำเนินการบวกและการลบอ้าวอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้เป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บโดยเรามีเครื่องหมายทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณครูแพลแนะนำว่าเราจะทำตามข้อตกลงของเราซึ่งข้อตกลงของเราสรุปได้ว่าเราจะต้องทำตัวดำเนินการคูณกับการหารก่อนจึงค่อยดำเนินการบวกกับดำเนินการลบแต่ถ้าในข้อนั้นมีการคูณการหารมากกว่า1เครื่องหมายให้นักเรียนพิจารณาจากซ้ายไปขวาหรือถ้ามีการบวกกับการลบมากกว่า1เครื่องหมายเราก็จะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ่ะมาพิจารณาข้อที่3ใหม่พร้อมกันข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะคะบวกกับคูณบวกกับคูณจากข้อตกลงเมื่อกี้จำได้ไหมเขาบอกว่าให้ดำเนินการคูณหารก่อนแล้วดำเนินการบวกลบดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจะเป็น36หรือเป็น22ดี22เพราะว่า22เราดำเนินการอะไรก่อนคะคูณก่อนแล้วค่อยบวกดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็น22ส่วน36ยังเป็นคำตอบที่ผิดเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามหลักการ

หรือตามข้อตกลงของเราได้ไม่ได้อ้าวอีกหนึ่งรอบทำไมถึง22เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราดำเนินการอะไรก่อนดำเนินการคูณก่อนการบวกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้อตกลงของเราจะดำเนินการคูณหารก่อนแล้วค่อยบวกลบอ่ะมาดูข้อที่4พร้อมกันข้อที่4มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยข้อที่4มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยลบกับหารมีเครื่องหมายลบกับหารจากข้อตกลงเมื่อกี้เราดำเนินการอะไรก่อนนะเราจะดำเนินการคูณหารก่อนแล้วค่อยดำเนินการบวกลบอ้าวข้อนี้จะตอบ11หรือตอบ41ดีตอบ41เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วน11ยังเป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่าข้อนี้มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารต้องดำเนินการหารก่อนการลบเอาอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะช่วยกันทำแบบฝึกหัดของครูแพลวนักเรียนมาดูการแก้โจทย์การบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บถ้าเรามีทั้งเครื่องหมายการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันเราต้องดำเนินการอะไรก่อนคะเราต้องดำเนินการอะไรก่อนดีดำเนินการคูณหารก่อนแล้วจึงอะไรเอ่ยแล้วจึงดำเนินการบวกลบอ้าวอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบตั้งแต่ตรงนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: ดังนั้นจากที่นักเรียนทำไปนักเรียนยังเข้าใจในแบบเดิมที่ว่าเป็นแค่การบวกหรือการลบกับการคูณและการหารนักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมต่อไปนี้เราต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนถ้ามีเครื่องหมายผสมกันแบบนี้เราจะต้องดำเนินการคูณการหารก่อนแล้วจึงดำเนินการบวกกับการลบอ่ะมาดูพร้อมกันครูแพลวขอใช้จำนวนง่ายๆแต่เราจะพิจารณาว่าเราจะดำเนินการอะไรก่อนอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 3 4 6 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: มีเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกเครื่องหมายหารจากข้อตกลงเมื่อกี้เราจะดำเนินการอะไรก่อนนะ
1: ค
0: ู
1: ณหาร
0: คูณหารก่อนแล้วค่อยดำเนินการบวกลบอ่ะคูณกับหารมีไม่มีมีอะไรมาก่อนกันระหว่างคูณกับหารคูณมาก่อนดังนั้นครูแพรบอกถ้าคูณมาก่อนเราจะเขียนหมายเลข1แล้วก็วงกลมกำกับไว้ว่าเดี๋ยวเราจะดำเนินการคูณเป็นหมายเลข1ต่อไปดำเนินอะไรต่อคะหารดังนั้นครูแพรมาใส่ตรงเครื่องหมายหารเป็นหมายเลข2อ้าวการใส่แบบนี้เป็นการช่วยพิจารณาว่าดำเนินการอะไรก่อนดีอ่ะเมื่อทำการคูณการหารเสร็จแล้วเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างอ้าวช่วยกันดูเร็วเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างคะเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกบอกได้ไหมทำอะไรก่อนกัน
1: บวก
0: ใช่เหรอตามข้อตกลงเราทำจากไหนไปไหนทำจากไหนไปไหนซ้ายไปขวานักเรียนไม่สามารถบอกได้นะว่าทำบวกก่อนการลบเมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้นักเรียนดูเลยเครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุดเราทำซ้ายไปขวาแต่ต้องอยู่ในกลุ่มเครื่องหมายเดียวกันเช่นเครื่องหมายคูณกับหารอยู่ในกลุ่มเดียวกันทำจากซ้ายไปขวาเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ้าวดังนั้นข้อนี้อะไรอยู่ซ้ายคะระหว่างลบกับบวกลบอยู่ซ้ายดังนั้นเราจะดำเนินการการลบเป็นหมายเลข3ดังนั้นการบวกจึงเป็นหมายเลข4คุณครูแพรใส่หมายเลข4กำกับไว้นะคะเมื่อใส่กำกับแบบนี้เราจะคิดคำนวณตามหมายเลขที่เราเขียนเมื่อกี้เครื่องหมายอะไรเป็นหมายเลขหนึ่งการคูณดังนั้นครูแพรบอกเรามาช่วยคูณหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำ12คูณ2 12คูณ2ได
1: ้
0: 24คุณครูแพรก็จะใส่24ไว้ข้างบนทำไมถึงเราควรพิจารณาเพื่อเราจะได้ทำตามหมายเลขที่เรากำกับหมายเลขหนึ่งทำแล้วต่อไปเป็นหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข2หมายเลข2คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยหารดังนั้นนำอะไรมาหารกัน15หารด้วย

0: ารด้วย5ได
1: ้
0: 3ดังนั้นครูแพลวใส่3ต่อไปต่อไปหมายเลข3คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยลบเอาเครื่องหมายลบเราต้องนำอะไรมาลบกันล่ะคะ30ลบด้วยอะไรเอ่ยนักเรียนก็นำ30ลบ24ครูแพลวขอใช้การโยงเส้นแบบนี้30ลบด้วย24เหลือ 6ดังนั้นครูแพลวใส่ตรงนี้เป็น6ต่อไปล่ะคะหมายเลข4คืออะไรเอ่ยบวกแต่ต้องนำอะไรมาบวกกันล่ะเราต้องนำก้อนข้างหน้าที่เราคำนวณเมื่อกี้คือ6มาบวกกับ3ครูแพลวขอโยงเส้นให้นะคะ6บวก3คำตอบของเราจึงเป็น9ดังนั้นข้อนี้คำตอบเป็น9เห็นไหมวันนี้อาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยอันดับแรกถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนควรทำนักเรียนควรทำอย่างไรพิจารณาก่อนว่าเราจะดำเนินการอะไรเป็นหมายเลข1อะไรเป็นหมายเลข2หลังจากนั้นค่อยดำเนินการแต่วันนี้โจทย์ของเราอาจจะไม่ใช่ตัวเลขง่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะขออีกหนึ่งข้อเป็นการวิเคราะห์การดำเนินการพร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

ข้อตกลงนะคะของครูแพรคืออยากให้นักเรียนอ่านการหารและการลบโดยมีคำว่าด้วยเพื่อได้อ่านเหมือนกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านใหม่พร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

เมื่ออ่านเสร็จอันดับแรกมาวิเคราะห์เครื่องหมายพร้อมกันมีเครื่องหมายอะไรมาให้บ้างมีการหารการบวกการลบการคูณอ้าวเจอแบบนี้ตามข้อตกลงเราจะดำเนินการอะไรก่อนนะเมื่อกี้คูณกับหารก่อนอ้าวข้อนี้มีเครื่องหมายคูณกับหารไหมมีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณซึ่งหารกับคูณไม่สามารถบอกได้ว่าดำเนินการอะไรก่อนเราต้องทำจากไหนไปไหนนะจากซ้ายไปขวาอ้าวหารกับคูณอะไรอยู่ซ้ายคะหารอยู่ซ้ายดังนั้นเราจะทำหารเป็นหมายเลข1อ่ะครูแพลวเขียนกำกับไว้ว่าเป็นหมายเลข1ต่อไปดำเนินการอะไรต่อค่อยคูณเป็นหมายเลข2เสร็จแล้วเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างพิจารณาพร้อมกันเหลือบวกกับเหลือลบบวกกับลบอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่สามารถบอกได้ว่าดำเนินการอะไรก่อนต้องทำจากซ้ายไปขวาดังนั้นทำอะไรเป็นหมายเลข3คะบวกเป็นหมายเลข3ดังนั้นครูแพลวใส่กำกับไว้ก่อนและสุดท้ายอะไรเป็นหมายเลข4ลบเป็นหมายเลข4ดังนั้นครูแพลวใส่หมายเลข4กำกับไว้อะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราดำเนินการตามหมายเลขที่เรากำกับอ่ะหมายเลข1ทำอะไรเอ่ยหมายเลข1ทำการหารดังนั้นครูแพลวทำการหารก่อน20หารด้วย4ได้5อ่ะใส่ไว้ก่อนถ้าเราไม่ดำเนินการต่อเรามาดูก่อนเครื่องหมายต่อไปหมายเลข2คืออะไรเอ่ยคูณดังนั้นดำเนินการอะไรคะ9คูณ2 9คูณ2ได้18ครูแพลวใส่18ต่อไปหมายเลข3คือการบวกอ่ะไหนบอกหน่อยนำอะไรมาบวกกัน5บวก23อ่ะครูแพลวขอโยงเส้นให้5บวก23ได้เท่าไหร่เอ่ย5บวก23ได้เท่าไหร่เอ่ย28อ่ะครูแพลวใส่หมายเลขกำกับให้28แล้วทำอย่างไรต่อหมายเลข4คือลบนำอะไรมาลบกันคะ28ลบด้วย18อ้าว28เมื่อลบด้วย18แล้วเหลือ10ดังนั้นข้อนี้ตอบ10อ้าววันนี้ยากไม่ยากถ้าไม่ยากถ้านักเรียนเข้าใจข้อตกลงของเราอันดับแรกถ้าเป็นการผสมเครื่องหมายกันแบบนี้เราจะดำเนินการอะไรก่อนนะเราจะดำเนินการคูณหารก่อนดำเนินการบวกลบถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอให้นักเรียนมาช่วยแสดงวิธีทำพร้อมกันสัก2ข้อก่อนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

0: ่ะเมื่ออ่านเสร็จอันดับแรกพิจารณาเครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายอะไรบ้างลบกับคูณดำเนินการอะไรก่อนดำเนินการคูณเป็นหมายเลข1ดำเนินการลบเป็นหมายเลข2นักเรียนอาจจะเขียนกำกับไว้ก็ได้หรือถ้าไม่เขียนกำกับนักเรียนมาขีดเส้นแบบคุณครูแพลวดำเนินการคูณก่อนคุณครูแพลวมาดำเนินการคูณโดยการ12คูณกับ45บอกพร้อมกันนำอะไรไปคูณกันคะ5คูณ2 5คูณ2ได
1: ้
0: 10ใส
1: ่
0: ต่อไป5คูณ5ได้25ทดอีก1เป็น26ต่อไปล่ะคะก่อนจะคูณ1ขีดค่าทดทิ้ง4จะคูณ2ได้ต้องทำอย่างไรก่อนใส่0ก่อนกี่ตัว1ตัวดังนั้นครูแพลวใส่0ก่อน1ตัว4คูณ2 4คูณ2ได
1: ้
0: 8ใส่8ต่อไป4คูณ5ได้20ใส่20เมื่อคูณครบแล้วต้องนำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันบวกกันเอาไหนบอกหน่อยนำอะไรบวกกันคะ
1: 0 0
0: ได้
1: 0
0: ต่อไป
1: 6
0: 6ได้14ใส่ต่อไป
1: 2
0: คูณได้2ทดอีก1รวมเป็น3และสุดท้าย0บวก2ได้2ครูแพลวใส่2และใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณที่ได้ตอบอะไรเอ่ย2,340ตามที่ครูแพลวแนะนำเราจะไม่ขีดเส้นใต้2เส้นก่อนเรานำผลคูณที่ได้ไปใส่ข้างบนก่อนและพิจารณาเมื่อนักเรียนนำผลคูณที่ได้2,340ไปใส่ข้างบนนักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้ต้องไปดำเนินเป็นตัวอะไรต่อคะตัวลบถ้าเป็นตัวลบสามารถลบต่อได้ไหมไม่ได้ต้องขีดเส้นใต้2เส้นแล้วนักเรียนแบ่งส่วนนะคะแล้วไปตั้งลบใหม่โดยนำ2,487ลบด้วย2,340คุณครูแพลวมาตั้งลบให้ด้านข้างตรงนี้ต่อเมื่อตั้งลบได้อันดับแรกลบการเริ่มลบจากหลักอะไรเอ่ย
1: หน่วย
0: ไหนบอกพร้อมกันนำอะไรลบกันคะ7ลบด้วย0เหลือ7ลบด้วย0เหลือ7ต่อไปล่ะคะ8ลบด้วย4 8ลบด้วย4เหลือ4ต่อไป4ลบด้วย3เหลือ1ต่อไป2ลบด้วย2เหลือ0ดังนั้นคำตอบที่เราได้คือเท่าไหร่เอ่ย147ขีดเส้นใต้เลยไหมขีดได้เลยเพราะว่าเราดำเนินการครบแล้วทั้งการคูณและการลบดังนั้นถ้าเราดำเนินการครบแบบนี้คำตอบที่ถูกต้องของเราในข้อนี้คือ147นำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายสำหรับข้อนี้เห็นไหมอันดับแรกก่อนที่เราจะทำเราต้องมีการพิจารณาเครื่องหมายว่าเราจะดำเนินการเครื่องหมายอะไรก่อนได้ไม่ได้ขออีกหนึ่งข้อก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดอ่านโจทย์ข้อที่สองพร้อมการเสียงดังฟังชัดได้ไม่ได้ถ้าได้เต็มตัวอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: อ้าวข้อนี้มีกี่เครื่องหมายเอ่ย
1: 3
0: เครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้าง
1: หาร
0: บวกคูณมีเครื่องหมายหารเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณอันดับแรกพิจารณาเครื่องหมายก่อนเราจะดำเนินการอะไรก่อนกันเราจะดำเนินการหารกับคูณก่อนแล้วค่อยบวกกับลบอ่ะมีทั้งการหารกับการคูณต้องทำจากไหนไปไหนทำจากซ้ายไปขวาดังนั้นข้อนี้หมายเลขหนึ่งที่เราจะดำเนินการคืออะไรคะหารครูแพลวบอกภาพเยอะแบบนี้เราสามารถเขียนกำกับไว้เล็กๆแบบนี้ได้นะคะอ่ะเราจะดำเนินการหารเป็นหมายเลขหนึ่งต่อไปดำเนินการอะไรต่อคูณเป็นหมายเลขสองและสุดท้ายดำเนินการอะไรคะบวกเป็นหมายเลข3อ่ะตรงนี้ท่านนักเรียนจะเขียนการดำเนินการเพื่อรู้ของตัวเองให้นักเรียนเขียนหมายเลขกำกับแล้วก็วงกลมเล็กๆแบบนี้ไว้ได้เพื่อให้เราทราบเฉยๆว่าเราจะดำเนินการอะไรต่ออ้าวหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนคิดได้แล้วครูแพลบอกว่าดำเนินการหารก่อนแบบนี้เลยอ่ะนํา 6,250 หารด้วย25ใช้การหารแบบไหนดีหารอะไรดีคะหาร

ยาคุณครูแพรมาตั้งหารยาวข้างไหนอ้าวไหนบอกพร้อมกันนำ25หารอะไรเอ่ย25หาร6 25หาร6ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายรวมกันเป็น62 25หาร62ได้ไม่ได้ได้ได้เท่าไหร่เอ่ยคิดว่าได้2ครูแพรบอกถ้านักเรียนมั่นใจใส่ได้เลยถ้าไม่มั่นใจสามารถเขียนต่อได้ที่กระดาษทดครูแพรมั่นใจเหมือนกันได้2 25 คูณ2ได้เท่าไหร่นะ

0: 50อ้าวใส่50ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นทำอย่างไรต่อดีลบกันอ้าวไหนนำอะไรลบกัน2ลบด้วย0เหลือ2ต่อไปล่ะคะ6ลบด้วย5เหลือ1ดังนั้นเศษที่ได้คือ12ทำอย่างไรต่อดีนำ5ลงมาดังนั้นตัวตั้งในหลัก10ของเราจึงกลายเป็น125อ่ะนำ25หาร125หมายถึง25คูณอะไรได้125คิดว่าอะไรเอ่ย
1: 5
0: เกินไม่เกินมั่นใจไหมถ้ามั่นใจตอบได้เลยถ้าไม่มั่นใจนักเรียนก็สามารถเขียนได้ที่กระดาษทดอ่ะคราวนี้ครูแพลวเชื่อแล้วนักเรียนมั่นใจได้อ่ะนำ25คูณ5สิ25คูณ5ได้125มีนักเรียนคิดให้แล้วใช่ไหมคะได้125จริงๆด้วยอ่ะขีดเส้นใต้1เส้น125ลบ125เหลือ0อ่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ตัวตั้งของเราครบทุกหลักยังยังนำอะไรลงมาอีกนำ0ในหลักหน่วยลงมานำ25หาร0ในหลักหน่วยสิได้0อ่ะใส่0ซึ่ง0ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรทันทีได้เลยเศษอ่ะขีดเส้นใต้2เส้นไหนผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ยผลหารที่ได้คือ250ครูแพลวนำผลหารที่ได้นะคะไปใส่ข้างบนที่เราดำเนินการอ่ะตอนนี้เราดำเนินการหมายเลข1ที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วต่อไปต้องดำเนินการอะไรเอ่ยต้องดำเนินการคูณซึ่งการคูณเราต้องตั้งคูณแยกอยู่แล้วดังนั้นครูแพลวขอไปต่อเลยนะคะอ่ะครูแพลวขอมาต่อที่การคูณนำอะไรมาคูณกันคะนำ203คูณกับ11 203คูณ11คุณแพลวมาตั้งคูณต่อเลยอ่ะคุณแพลวตั้งคูณให้ก่อนไหนนำอะไรคูณกันคะ1คูณ3ได้3 1คูณ0ได้0 1คูณ2ได้2ดังนั้นผลคูณในบรรทัดที่1มาแล้วคือ203ต่อไปต้องไปคูณในหลักอะไรต่อหลัก10ไปก่อนคูณในหลัก10ต้องเติม0ก่อน1ตัวอ่ะเริ่มเหมือนเดิมเลยนํา1คูณ3ค่ะ1คูณ3ได้
1: 3
0: 1คูณ0ได้
1: 0
0: 1คูณ2ได
1: ้2
0: อ่ะเมื่อคูณครบแล้วทำอย่างไรกันดีนำผลคูณ2บรรทัดนี้มารวมกันอ่ะบวกกันไหนนำอะไรมาบวกกันคะ3บวก0ได้3ต่อไป0บวก3ได้3อ่ะต่อไป2บวก0ได้2และสุดท้าย0บวก2ได้2อ่ะผลคูณที่เราได้คืออะไรเอ่ย2,233อ่ะครูแพลวนำผลคูณที่ได้มาใส่ข้างบนต่อเรายังเหลืออีกหนึ่งเครื่องหมายที่ดำเนินการคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: บว
0: กครูแพลวถามหน่อยบวกจำเป็นต้องไปตั้งบวกใหม่ไหมไม่จำเป็นเพราะทำไมคะการบวกเราสามารถบวกต่อได้เลยนำอะไรมาบวกต่อจาก2,233เอ่ยนำ250ที่เป็นผลหารจากข้างหน้ามาบวกต่อครูแพลบอกว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้แล้วไปตั้งบวกใหม่นักเรียนสามารถบวกต่อกับ250ได้เลยอ่ะมาช่วยกันบวกหน่อยนำอะไรมาบวกกันคะ
1: 3บวก0ได้
0: 3อ้าวต่อไป
1: 3บวก5ได้8
0: ต่อไป
1: 2บวก2ได้4
0: และสุดท้าย
1: 2 บวก 0ได้2
0: เมื่อได้คำตอบแบบนี้แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคเป็นคำตอบของข้อนี้ยัง
1: เป
0: ็นแล้วขีดเส้นใต้2เส้นไหนข้อนี้ตอบอะไรคะ
1: 2,483
0: นักเรียนสังเกตเราดำเนินการหารเรียบร้อยแล้วดำเนินการคูณเรียบร้อยแล้วและดำเนินการบวกเรียบร้อยแล้วนำไปเขียนตอบได้เลยได้ไหมคะดังนั้นความยากของวันนี้อันดับแรกนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์เครื่องหมายก่อนว่าเราจะดำเนินการอะไรเป็นหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นักเรียนสามารถเขียนกำกับลงไปในโจทย์ของนักเรียนได้เลยพร้อมทำแบบฝึกหัดของเราแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมเราจะดำเนินการอะไรก่อนกันนะดำเนินการอะไรก่อนคูณหารก่อนบวกลบถ้าในกลุ่มเดียวกันมีมากกว่า1เครื่องหมายต้องดำเนินการอะไรคะจากซ้ายไปขวาอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.48 ในข้อที่1

อนนี้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับข้อที่1นะคะเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะของนักเรียนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ100 100ถูกต้องไหมอ่ะ100นะมาดูโจทย์ข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

เมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ได้เลยว่านักเรียนจะดำเนินการอะไรก่อนการโดยให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงวิธีทำลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: จากที่ครูแพลวเดินดูนะส่วนใหญ่นักเรียนยังปฏิบัติไม่เสร็จสักส่วนใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นำกลับไปทำต่อกับการบ้านที่จะมอบหมายให้ตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอพร้อมกันจากข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยทุกคนบวกกับคูณนักเรียนทำอะไรก่อนกันยังจะทำจากซ้ายไปขวาไหมไม่ต้องพิจารณาก่อนแล้วทำอะไรก่อนนะทำคูณก่อนครูแพลวจะเขียนเป็นเครื่องหมายกำกับไว้ให้นักเรียนได้นำกลับไปปฏิบัตินะคะดังนั้นทำคูณเป็นหมายเลข1ทำบวกเป็นหมายเลข2ดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนก็ไปปฏิบัติตามนี้ถ้านักเรียนปฏิบัติถูกคำตอบถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไม่ได้ได้นะเพราะว่ายังมีนักเรียนส่วนใหญ่ยังทำไม่เสร็จนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยนะคะสำหรับวันนี้เป็นการบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บเรายังจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้อันดับแรกต้องทำอย่างไรพิจารณาเครื่องหมายนักเรียนจะทำเครื่องหมายอะไรก่อนกันเอ่ยทำอะไรก่อนคูณกับหารก่อนค่อยทำบวกกับลบแต่ท่านในกลุ่มก้อนเดียวกันมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้นะคะเป็นการบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บอันดับแรกอยากให้นักเรียนพิจารณาเครื่องหมายก่อนเพื่อที่จะทำอะไรคะเพื่อที่จะบอกว่าถ้ามีการบวกการลบการคูณการหารอยู่ด้วยกันนักเรียนต้องดำเนินการคูณหารก่อนแล้วค่อยดำเนินการบวกลบแต่ถ้าคูณหารอยู่ด้วยกันอีกค่อยดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือถ้ามีการบวกกับการลบอยู่ด้วยกันอีกค่อยดำเนินการจากซ้ายไปขวาได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้อันดับแรกเราต้องมีการวิเคราะห์เครื่องหมายก่อนแล้วถึงค่อยดำเนินการนะคะสำหรับวันนี้อยากฝากการบ้านทั้งเรียนเพิ่มเติมยังอยู่ที่แบบฝึกหัด 1.48 แต่เป็นในข้อที่2กับข้อที่4ฝากให้นักเรียนกลับไปทำนะคะวงไปในข้อที่2และข้อที่4สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรายังให้นักเรียนแสดงวิธีทำข้อที่2ครูแพลวเชื่อว่านักเรียนอาจจะได้แต่ข้อที่4เครื่องหมายมากหน่อยนักเรียนวิเคราะห์ได้มั้ยได้ไม่ได้ได้นะคะทำตามขั้นตอนที่เราวิเคราะห์นะคะมีข้อที่2กับข้อที่4มาดูพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะ
1: การบวกลบคูณหารคน
0: สำหรับชั่วโมงถัดไปครูแพลวใช้คำว่าการบวกลบคูณหารและคนและไม่ได้บอกเลยว่ามีวงเล็บหรือไม่มีวงเล็บแสดงว่าอาจจะมีทั้งสองแบบในข้อเดียวกันดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้ของตนเอง

0: ได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำการบ้านพร้อมกับทบทวนความรู้ของตนเองด้วยสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.49 เพื่อให้นักเรียนปลายทางนะคะมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความพร้อม

0: ข้อมูลแบบสำรวจสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการ

ดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm good today. And how about teachers and students from the other school? Are you okay? I'm glad that you're okay too. Okay, เดี๋ยวเรามานะครับเรียนรู้นะครับวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็คือ around my school นะครับ around my school มันจะเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนของเรานะนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับเขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถถามตอบและบอกทิศทางของสถานที่ที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียนได้นะครับ2นักเรียนสามารถปฏิบัติตามการบอกทิศทางได้แสดงว่าเรายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการบอกทิศทางอยู่นั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนก่อนเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปWhat we have learned so far from last lesson. มีใครสามารถบอกขวัญได้บ้างครับเป็นสถานที่เหมือนกันเก่งมากเลยแต่เป็นสถานที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยในโรงเรียนนั่นเองแล้วยังเรียนเรื่องอะไรอีกบ้างการบอกทิศทางนะครับยังจำได้ไหมว่าการบอกทิศทางเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอะไรครับ go straight ahead turnLeft, turn, right นะครับแล้วก็มีการบอกตำแหน่งของสถานที่ด้วยคำบูพบทด้วยนะครับได้แก่อะไรบ้างเอ่ย Next to, near, between นะครับโอเคสิ่งที่เด็กๆพูดมาถูกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันดับแรกเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับคำบูพบทที่บ่งบอกถึงสถานที่กันก่อนเลยเด็กๆจำคำอะไรได้บ้างเอ่ยบอกขวัญหน่อยสิครับมีคำว่า next to เดี๋ยวเราดูคำแรกกันเลยลูกคำแรกคำว่าอะไรครับ
1: next to
0: ที่แปลว่า
1: ถ
0: ัดจากนะครับต่อไป
1: near
0: ที่แปลว่า
1: ใกล
0: ้ๆนะครับคำต่อไปครับ
1: in front of
0: ที่แปลว่าอยู
1: ่
0: ข้างหน้าลงมาตรงนี
1: ้
0: between แปลว่าอยู่เป็นไงครับ
1: ระหว
0: ่างคำต่อมาครับ
1: opposite
0: ที่แปลว่าตรงกันข้ามคำนี้ครับ
1: behind
0: ที่แปลว่าอยู
1: ่
0: ข้างหลังนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้เรียนเกี่ยวกับ direction signs คำว่า direction signs ก็คือป้ายที่บอกทิศทางนั่นเองนะครับได้แก่คำว่าอะไรบ้างเด็กๆดูป้ายแรกเลยคือป้ายอะไรลูกเดินตรงไปนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า go อะไรลูก
1: go straight ahead
0: อีกครั้งครับ go straightAhead.
1: Go straight
0: ahead.
1: เ
0: พราะว่าเดินตรงไปนั่นเองต่อมาเด็กๆดูครับลูกศรชี้ไปทางไหนเอ่ยขวามือแสดงว่าเขาให้เราเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก turn อะไรครับ
1: turn
0: มีบางคนบอกว่า turn left เหรอ

0: เลี้ยวขวาคือ turn อะไรลูก
1: turn right
0: turn right
1: turn right
0: turn right ลงมาภาพนี้ให้เลี้ยวอะไรครับ
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เลี้ยวขวา turn right เด็กๆคิดว่าเลี้ยวซ้ายคงจะใช้คำว่าอะไรลูก turn อะไรลูก
1: turn left
0: very good turn left
1: turn left
0: turn left,
1: turn left.
0: แปลว่าเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของสถานที่อีกด้วยสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับสถานที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเด็กๆคิดว่าเราจะพูดคำว่าอะไรลูก
1: on
0: the left again please on the left แปลว่าอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับทีนี้ถ้าสถานที่นั้นมันอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวามือของเราบ้างล่ะเด็กๆจะพูดว่าอย่างไรลูก
1: on the right.
0: again please on the right แปลว่าอยู่ทางขวามือของเรานั่นเองนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ around my school ทีนี้คุณครูอั๋นจะตั้งคำถามว่าถ้าพูดถึง around my school เนี่ยเด็กๆจะคิดถึงอะไรคำว่า around my school แปลว่ารอบๆของฉันเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนสถานที่ที่มันอยู่ในโรงเรียนแต่ในวันนี้เราจะเรียน around my school ก็คือ around my school ในที่นี้คุณครูอันจะสอนเกี่ยวกับ places around my school ก็คือสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเด็กๆลองบอกครูอันดูสิครับว่าเด็กๆคิดถึงสถานที่อะไรบ้างที่มันอยู่รอบๆโรงเรียนของเรามarket ตลาด very good เก่งมาก hospital โรงพยาบาลเก่งมากครับ bank ธนาคาร police station สถานีตำรวจมีสถานที่อื่นอีกไหมลูก post office เก่งมากเลยที่ทำการไปรษณีย์ what else zoo นะครับสวนสัตว์อะไรอีกลูกSupermarket, very good, airport เยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่เด็กๆพูดมาถูกต้องหมดเลยนะครับมันคือ places around our school นั่นเองนะครับก็คือสถานที่มันอยู่รอบๆของโรงเรียนเรานะครับดังนั้นวันนี้เราจะเรียนออกนอกโรงเรียนไปนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนแต่วันนี้เราจะเรียนสถานที่ที่มันอยู่นอกๆของโรงเรียนนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ let's have a look at the firstPicture. What do you see in the picture? เด็กๆเห็นอะไรอยู่ในรูปลูกมีนักเรียนใช่ไหมแล้วก็โรงเรียนนะครับมีเสาธงเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้คืออะไรที่ไหนลูก Very good. Repeat after me. School.
1: School.
0: School. แปลว่าโรงเรียนนั่นเอง Next. Where is it?ที่ไหนนะ it is zoo ครับ again please zoo
1: zoo
0: แปลว่าสวนสัตว์นั่นเองนะครับ next can you guess what place is ที่ไหนลูก firefighter เหรอ firefighter คืออะไรลูกนักดับเพลิงพนักงานดับเพลิงแต่ในที่นี้มันเป็นสถานที่เราจะต้องเปลี่ยน fire เป็น stay อะไรนะ fire station very good repeat after me fire station
1: fire station
0: very good next what did you see the train right เห็นรถไฟใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆลองคิดดูสิว่าภาพนี้จะเป็นสถานที่อะไรครับ School No What the place is it มีนักเรียนตอบแต่ตอบไม่เสียงคืออะไรลูกสายรถไฟนั่นแหละแต่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไร Train station Train station ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้คุณครูอันนำเสนอคำว่า Railway station Repeat after me Railway station

0: Railway station ก็คือสถานีรถไฟเหมือนกันหรือจะพูดว่า train station is okay นะครับก็ได้เหมือนกันโอเค next ที่ไหนลูก
1: hotel
0: is it a hotel คืออะไรลูก louder I can hear youHospital. Okay, repeat after me. Hospital.
1: Hospital.
0: แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองนะครับ All right. Next. ที่ไหนลูก Market or supermarket? Market หรือ supermarket? Yes, it is market. Again, please. Market.Market.
1: Market
0: แปลว่าอะไรลูก
1: ตลาด
0: ตลาดนั่นเองนะครับต่อมาที่ไหนครับ
1: สวน
0: สาธารณะนั่นเองนะครับเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าสวนสาธารณะเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเวเล่Oh, I'm sorry, Perth. Could you please tell me สวนสาธารณะ in English?
2: Park.
0: Again, please.
2: Park.
0: The answer is park. Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อย ทีนี้ทุกคนดังครูอีกครั้งหนึ่งลูก Repeat after me. Park.
3: Park.
0: Park.
3: Park.
0: Yes. นะครับ We do exercise. นะครับIn the park เราออกกำลังกายในสวนสาธารณะนั่นเองนะครับโอเค and then next ที่ไหนครับ policeman police officer ใช่ไหม no this is a police station okay everybody please repeat after me police station
3: police station
0: โอเคนะครับก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับ and next ที่ไหนครับ
3: bank.
0: นะครับก็คือ bank.
3: bank
0: bank ธนาคารนั่นเองนะครับ next เด็กๆจะเห็นว่ามีหนังสือนะครับเรียงรายเต็มไปหมดเลยลองคาดเดาดูสิครับว่านั้นจะเป็นร้านอะไรร้านขายหนังสือนั่นเองนะครับนะในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า bookstore
3: bookstore
0: bookstore
3: bookstore
0: แปลว่าร้านขายหนังสือนั่นเองนะครับnext ที่ไหนเอ่ยที่ไหนครับมีตู้ไปรษณีย์นะครับมีซองจดหมายมีบุรุษไปรษณีย์แสดงว่าต้องเป็นที่ไหนแน่เลยที่ทำการไปรษณีย์นะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า post office
3: post office
0: post office ถ้าเป็นบุรุษไปรษณีย์ยังจำได้ไหมว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก post อะไร
3: postman
0: worksin post office นะครับand then what the place is it ร้านไหนลูกร้านขายยานะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่าอะไรนะเราจะเห็นตามป้ายเนี่ยอยู่บ่อยมากเลยนะครับคำนี้อะไร CC มีคนออกเสียงถูกแล้วฟาอะไรคำนี้อ่านคลุก pharmacy หรืออีกคำหนึ่งคืออะไรร้านขายยาเราสามารถพูดอีกคำหนึ่งได้ว่า drugstore นะครับก็คือร้านขายยานะฮะหรือ pharmacy is okay นะครับก็ได้เหมือนกันand then ลองคาดเดาดูสิครับว่าสถานที่นี้น่าจะ

0: เป็นที่ที่ไหนสนามบินหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนใครบอกว่าสนามบิน Who think is the airport raise your hand Who think is a โรงแรม raise your hand รู้ได้ไงว่าเป็นโรงแรมมีพนักงานอะไรลูกเคาน์เตอร์ก็จะมีพนักงานต้อนรับนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับลูกค้านะครับเข้ามาพักในโรงแรมนะครับสถานที่นี้ก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเราจะใช้เราจะเรียกว่าโฮเทลโอเค everybody please hotel
1: hotel
0: ถ้าโรงพยาบาลล่ะ hospital นะครับ alright ทีนี้เอาล่ะต่อไปเรามาดูซิภาพนี้สถานที่นี้คือที่ไหนนะครับก็คือ supermarket ก็คือที่ไหนครับก็คือห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็อยู่ในใบงานที่23นั่นเอง places around my school นะครับขอให้นักเรียนทำอะไรลูก write the word under the pictures ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์ที่เขาให้มามีคำว่าอะไรบ้าง alright คำแรกเดี๋ยวเรามาทวนก่อนนักเรียน everybody please take a look at the screen ให้นักเรียนมองจอก่อนนะครับดูคำแรกคือคำว่าอะไรครับ repeat speak it louder 1 2 3 go
1: school
0: next
1: school
0: post again please
1: Post office.
0: ต่อไป
1: Pharmacy.
0: Hospital.
1: Hotel.
0: Police station.
1: Railway station.
0: Supermarket.
1: Fire station.
0: เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกเลยเด็กๆครับภาพอาจจะไม่ตรงกับใบงานของนักเรียนนะครับเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นครูอั๋นก็เลยหาภาพให้มันสอดคล้องนะครับเพื่อให้นักเรียนทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกภาพแรกคือที่ไหนลูกบอกครูอั๋นสิครับ
1: police station
0: โอเคนักเรียนก็ write down the police station ลงไปข้างใต้ภาพนะครับ nextลองบอกขวัญสิครับที่ไหนลูกร้านขายยาใช่ไหมฮะก็คืออะไร pharmacy นั่นเองภาพที่3คือที่ไหนครับพร้อมกันโอเคเขียนลงไปเลยครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เด็กๆจะทำเดี๋ยวครูอ่านขอชี้แจงเป็นรายข้อไปก่อนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อไปข้อที่4ภาพที่4เด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรลูกที่ไหนครับเดี๋ยวคุณครูอันอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูภาพไปพร้อมกันก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะว่าในหนังสืออาจจะเป็นภาพขาวดำนะครับอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่ภาพที่4คืออะไรลูกเด็กๆต้นทางช่วยบอกเด็กๆปลายทางด้วยครับ
1: โฮเทล
0: นะครับภาพที่5สกูลภาพที่6ครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเด็กๆต้นทางบอกเพื่อนปลายทางด้วยนะครับข้อที่7คือที่ไหนครับ
1: Fire station
0: นะครับภาพที่8
1: Post office
0: ภาพที่9
1: Railway station
0: ภาพที่10
1: Hospital
0: นะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและก็เด็กๆปลายทางนะครับทำแบบฝึกหัดตรงนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวจะกลับมาครับ

0: Okay. Everybody, have you finished?
1: Yes.
0: All right. So now the time to answer. นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงของการเฉลยเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะครับแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับถ้าใครเสร็จแล้วก็รบคุณครูปลายทางนะครับตรวจคำตอบให้เด็กๆด้วยนะครับทีนี้หลังจากกิจกรรมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไป play game เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับเช่นเคยนะครับเกมนี้เราเคยเล่นไปแล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่วันนี้นะครับเราแค่เปลี่ยนอะไรเด็กๆลองดูสิเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนสถานที่นั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วสถานที่อยู่ที่ไหนลูกในโรงเรียนแต่ในที่นี้เปลี่ยนสถานที่จากในโรงเรียนมาเป็นรอบๆโรงเรียนของเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเกมนี้นะครับให้นักเรียนลองชี้ภาพดูว่าจากคำสั่งของเขาเนี่ยที่ให้เราเดินไปเนี่ยจะไปสิ้นสุดอยู่ที่สถานที่ใดนะครับใครตอบได้เอาไปเลย20คะแนน Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. If you're ready, listen carefully. เขาบอกว่า Go straight ahead. Keep เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนลูกแล้วเธอลองดูนะว่าเดินไปทางไหนแล้วก็ไปสิ้นสุดสถานที่ใด Go straight ahead. Keep walking on the road street. Turn left. And keep walking on the main street. It's next to the police station. เดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับเขาบอกว่า Go straight ahead คืออะไรลูกเดินไปไหนเดินตรงไปข้างหน้า Keep walking on the road street บนถนนอะไรลูก Road streetTurn left เลี้ยวซ้าย and keep walking on the main street แล้วก็เดินบนถนนอะไร main street is next to the police station ใครสามารถรู้คำตอบแล้วตอบได้เลยลูกยกมือ raise your hand เอาใหม่ touch your ear 1 2 4 1 2 6โอเคมีสติดี 1 2 3 Jasmine What is your answer 20คะแนนนะเดี๋ยวยังมีอีกหลายข้อโอเค Jasmine please stand up and tell me what's your answer คำตอบคืออะไรลูก
2: Fire station
0: Louder please
2: Fire station
0: Fire station เพื่อนบอกว่า Fire stationมีใครบอกว่าผิดครับ
3: no.
0: ถูกไหมเพื่อนตอบถูกไหม
3: yes.
0: The answer is fire station ปรบมือต่อไปข้อต่อไปเปลี่ยนจุดสตาร์ทแล้วนะเปลี่ยนจุดที่เดินแล้วจุดที่เดินอยู่ตรงนี้แล้วลูก no. ทุกคนดูนะเดี๋ยวจะไม่สับสนตั้งใจฟัง Are you readyโอเคเขาบอกว่า go straight ahead keep walking on the main street turn left and keep walking on the road street it's opposite the pharmacy มีคำว่า opposite the pharmacy ทีนี้เดี๋ยวเรามาแปล go straight ahead เดินไปไหนDon't buy. Keep walking on the main street. บนถนนอะไรลูก Main street. Turn left. เลี้ยวซ้าย And keep walking on the road street. เดินบนถนน Road street. It's opposite the pharmacy. Okay. ใครรู้แล้ว Raise your hand. Perth. Perth คนแรกเดี๋ยวยังมีอีก Okay. เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันก่อนPerth, what is your answer?
2: School.
0: School? Okay. The answer is school. Okay, ปรบมือ Perth หน่อย เอาล่ะเรามีข้อสุดท้ายทีนี้มันเพิ่มถนนขึ้นมาอีกหนึ่งเส้น ก็คือ Tulip Street ครับชื่อถนน Tulip Street จุดสตาร์ทเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกเอาล่ะทีนี้มันยากขึ้นขอเพิ่มอีก10คะแนนเป็น30คะแนนโอเคเพิ่มเป็น10คะแนนเป็น30คะแนนนะอ้าวฟังดีๆ Are you ready?
1: Yeah
0: โอเคเขาบอกว่าเอาดูนะดูจุดสตาร์ทด้วยนะ Go straight aheadKeep walking on the Tulip Street. Turn right. Then keep walking on the Rose Street. And turn right again. It's between the supermarket and the bookstore. เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกว่า go straight ahead เป็นไงลูกKeep walking on the Tulip Street. เดินบนถนนอะไรฮะ Tulip. Turn right. Keep walking on the Rose Street. เดินบน And turn right again. แล้วเลี้ยวอะไรอีกขวาอีกรอบหนึ่ง It's between the supermarket and the bookstore. Okay. If you know the answer, please raise your hand. เบลเล่ใช่ไหม Okay.ทีนี้เดี๋ยวโอเคเอาเบลล์ก่อนเบลล์ what is your answer
2: bank
0: เบลล์ตอบ bank โอเค you can sit down thank you for answer มีคนอื่นอีกไหมลูกที่จะตอบเมื่อกี้ยกมือกันเยอะเลยหนูตอบเหมือนกับเบลล์ไหมมีใครตอบอย่างอื่นไหมลูกไม่มีนะคำตอบคือBank นะครับ The answer is bank

is between ใช่ไหมมันอยู่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บุ๊กสโตร์นั่นเองโอเคโอเคปรบมือทุกคนหน่อยลูกทุกคนมีส่วนร่วมนะฮะทีนี้ ask your friend หายถามเพื่อนถามว่าอย่างไรทีนี้สมมุติว่าคุณครูอั๋นนะครับอยากจะไปธนาคารครูอั๋นอยากจะไปธนาคารครูอั๋นยืนอยู่ตรงนี้จุดสตาร์ทครูอั๋นถามทุกคนว่า how can I get to the bank how can I get to the bank แปลว่าครูจะไปธนาคารได้อย่างไรคุณครูยืนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้กิจกรรมของนักเรียนข้อนี้ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มช่วยแนะนำครูอั๋นเดินหน่อยสิครับว่าครูอั๋นเดินผ่านถนนอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าอย่างไรบ้างนะครับช่วยกันเป็นกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องแนะนำครูอั๋นให้เดินไปให้ได้ Are you ready? Yeah. Okay, if you're ready, you work in group ให้เรียนช่วยกันในกลุ่มลูกแล้วก็ลองบอกครูอั๋นซิว่าให้เดินไปอย่างไรดีโอเคเริ่มเลยลูกให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยแนะนำครูอั๋นอย่างไรบ้างให้เดินไปทางไหนบ้างเธอจะให้คุณครูเดินอ้อมไปตรงไหนก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็ไปที่แบงค์ตอนนี้คุณครูอั๋นจะไปแบงค์นะลูกเอาเริ่มเลย

0: โอเค have you finished
1: yeah.
0: ทีนี้กิจกรรมนี้ครับเด็กๆปลายทางนะครับคือคุณครูอันเนี่ยจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะแนะนำเส้นทางครูหน่อยคุณครูจะไปแบงค์นะครับครูถามว่า how can I get to the bank นะครับเด็กๆลองช่วยกันแนะนำครูหน่อยเอากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกที่ช่วยครูอันไปแบงค์เอากลุ่มของเอากลุ่มที่1ก่อนก็ได้เอากลุ่ม number 1ก่อนซ้ำกันไม่เป็นไรลูกนะครับซ้ำกันไม่เป็นไรทุกคนฟังนะ listen 1 2 3 go
1: go straight ahead
0: alright
1: keep walking on the low street
0: mm-hmm.
1: and turn right
0: okay
1: keep walking on the main street
0: okay
1: it's next toThe supermarket.
0: Thank you very much, Billy. Now I arrive at bank. At the bank, okay. ปรบมือเพื่อนหน่อยคุณครูถึงแบงค์แล้วโอเคมีกลุ่มไหนอีกบ้างสามารถที่จะพูดซ้ำกับเพื่อนได้นะไม่เป็นไรลูกกลุ่ม number 3 okay. How can I get to the bank first?
1: Walk on the road street.Keep walking on the road street.
0: Mm-hmm.
1: Turn right.
0: Okay.
1: Keep walking on the main street.
0: Mm-hmm.
1: It's next to the supermarket.
0: Very good. Thank you. Now I'm at the bank already. Up from me. กลุ่มอื่นอีกมีไหม I'm right here. How can I get to the bank, Copter?
2: Go straight ahead.
0: Uh-huh.
2: Keep walking on low street.
0: Road street.
2: Okay.
0: And
2: turn right.
0: Turn right.
2: Keep walking on.
0: Okay. Now I'm walking on Main Street. Okay.
2: Main Street.
0: Yeah. And then
2: next to supermarket.
0: It's next to the supermarket. Now I'm at the bank already. Very good. Thank you. Okay. ปรบมือมีอีกไหมเอ่ยมีคนอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะมาลิเหรอYou wanna try? It's okay. Don't worry about it's wrong. Okay, you can try it. ทีนี้มาฟังมาริบ้าง

0: in
1: roaster. Now I'm walking on the road street. Okay, and then?
0: Turn right.
1: Turn right.
0: He walking in Main Street.
1: Okay, now I'm walking on Main Street. Okay.
0: It's opposite zoo.
1: Is opposite the zoo. Very good. มาลีใช้คำว่า opposite นะครับก็คือเป็นไงลูกตรงข้ามกับสวนสัตว์เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้เดี๋ยวมาดูของครูบ้างนะครับของครูเขาจะบอกว่าอย่างไรนะครับอันนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับบอกว่า go straight ahead keep walking on the road street turn rightAnd keep walking on the main street. It's next to the supermarket. นั่นเองนะครับก็คืออยู่ถัดจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ใบงานนะครับอีกใบงานหนึ่งก็คือใบงานที่14นะครับเรื่อง How can I get to the zoo? How can I get to the zoo? นะครับอันนี้ให้นักเรียนทำอะไรเด็กๆฟังคำชี้แจงนิดนึงครับให้นักเรียนนะครับศึกษาแผนที่ที่กำหนดให้แล้วให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนถามตอบกับเพื่อนนะครับจับคู่กันก็ได้หรือว่าทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับถามตอบเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในแผนที่ที่กำหนดให้อย่างเช่นเด็กๆสามารถกำหนดจุดสตาร์ทเองได้เลยลูกนะครับอย่างเช่นจุดสตาร์ทครูอันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วครูอันถามเพื่อนว่า how can I get to schoolทีนี้เพื่อนเด็กๆเนี่ยเพื่อนของนักเรียนที่เรียนถามเนี่ยจะต้องให้คำแนะนำในการเดินทางได้นะครับว่าเดินทางไปอย่างไรนะครับทีนี้เอาละเดี๋ยวครูขอตัวอย่างครูขอตัวอย่างใครก็ได้เป็นอาสาสมัครหนึ่งคนใครก็ได้เป็นอาสาสมัครหนึ่งคนเบลเล่ very good thank youOkay. Could you please stand up and สมมติว่าครูอันคู่กับเบลเล่นะครับครูอันให้เบลเล่ถามดีกว่านะครับว่าเบลเล่อยากจะไปที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวครูอันจะเป็นคนแนะนำให้เบลเล่อยากจะไปไหนลูก
0: How can I get the railway station?
1: เบลเล่บอกว่า How can I get to the railway stationเอาละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูจุดสตาร์ทก่อนสมมติว่าจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้คุณครูก็แนะนำเบลเล่อาจจะแนะนำได้ดังนี้นะครับโอเค you go straight ahead นะครับ go straight ahead keep walking on North Street เดินอยู่บนถนน North Street and then keep I'm sorry and then turn left turn left เลี้ยวอะไรลูกเลี้ยวซ้ายIt's opposite the fire station. มันอยู่ตรงไหนตรงข้ามกับสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับให้นักเรียนลองถามตอบกับเพื่อนดูเดี๋ยวคุณครูจะซุ่มอาสาสมัครออกมาถามตอบหน้าห้อง Are you ready?
2: Yes.
1: I think you're not ready because you don't practice with your friends นะครับยังไม่ได้ฝึกฝนกับเพื่อนนะครับให้นักเรียนลองฝึกฝนกับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มนะครับออกมาพูดหน้าชั้นเรียนโอเค let's go เริ่มเลย

0: ทีนี้นะครับเป็นไงบ้างหลังจากที่เราได้ไปฝึกฝนกันนะครับหวังว่าเด็กๆก็ได้ถามตอบกับเพื่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นขออาสาสมัคร2คนโอเค come on with your microphone ทีนี้เดี๋ยวถามทุกคนตั้งใจฟังนะโอเค1 2 3 go
1: How can I get to the zoo
0: to the zoo ก็ได้โอเค this is the start นะครับ start อยู่ตรงนี้first 1 2 3 go
1: Walk on the North Street.
0: Mm-hmm.
1: Keep walking on the North Street.
0: And then?
1: Turn right.
0: Huh?
1: Turn left.
0: Turn left. Very good. Okay.
1: Keep walking on the main street.
0: And then?
1: Turn right.
0: Turn right.
1: It's opposite the supermarket.
0: It's opposite the supermarket. Very good. ปรบมือ Okay. นะครับ เพิร์ทบอกว่าให้เดินมาบนถนน North Street นะครับแล้วก็จะผ่าน Main Street แล้วก็เลี้ยวขวาจะอยู่ตรงข้ามกับ Supermarket นั่นเองโอเค You can have a seat Thank you for your performance นะครับเก่งมากมีใครอีกไหม Volunteer ลืมบอกไปเมื่อกี้ที่ออกมาเนี่ยคนละ20คะแนนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มด้วยอีก10คะแนนไม่มีแล้วนะหรือว่าจะมาถามคุณครูก็ได้ให้คุณครูตอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมารีบอกว่า How can I get to the railway station ถามครูอั๋นให้ครูอั๋นตอบอะไรแบบนี้ได้โอเคไหมไม่เป็นไรลูกนะครับเดี๋ยวค่อยไปฝึกฝนกับเพื่อนนะครับทีนี้มาช่วง wrap up นะครับwrap up ในวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปเด็กๆจำได้ไหม places around my school ได้แก่สถานที่อะไรบ้างลูก market นะครับ
2: hospital
0: PlayStation
2: pharmacy
0: post officeschool และมันยังมีอีกหลายสถานที่นะครับอันนี้คือสถานที่ที่เราwell known นะครับที่เรารู้จักนอกจากนี้ยังได้ถามตอบนะครับเกี่ยวกับการไปยังสถานที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณครูอันถามว่า how can I get to the bank นะครับ how can I get to the bank นะครับก็สามารถตอบได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นดูที่จุดสตาร์ทนะ go straight ahead keep walking on the road street turn right and keep walking on the main street It's next to the supermarket มันอยู่ถัดจาก supermarket นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการบอกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ยังมีแบบประเมินนะครับให้เด็กๆทำนะครับคุณครูอั๋นขอฝากให้คุณครูปลายทางนะครับช่วยชี้แนะในการทำแบบประเมินด้วยนะครับซึ่งเด็กๆก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักครู่นึงนะครับในการทำแบบประเมินตรงนี้ครับ

0: ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับคุณครูอั๋นนะครับมีคำถามนะครับเด็กๆลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าบทเรียนนะครับที่เราเรียนเกี่ยวกับการบอกทิศทางเนี้ยนะครับมีประโยชน์สำหรับเราอย่างไรบ้าง10คะแนนการเรียนการบอกทิศทางเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีประโยชน์สำหรับเราอย่างไรบ้างไม่ผิดลูกอ้าวอดิศรลูกบอกคุณครูหน่อยสิครับว่ามีประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง
1: ถ้าฝรั่งถามทางเราจะได้ตอบได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนดังๆหน่อยลูกเก่งมากครับถ้ามีชาวต่างชาตินะครับเขาเข้ามาถามทางเรานะครับนะซึ่งเราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องแนะนำและต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับเราหลงทางนะครับเราไม่รู้เส้นทางไปทางไหนเราก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษนะครับในการถามเส้นทางได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการเรียนเกี่ยวกับ giving direction นะครับคือการถามเกี่ยวกับทิศทางนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคุณครูอ่านขอฝากนิดนึงเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ knowing your feeling นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบความรู้ที่1เรื่อง asking feeling นะครับแล้วก็ใบงานที่1นะครับเรื่อง my feeling นั่นเองนะครับเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานดังกล่าวนะครับได้จาก www นะครับ dltv.ac.th นะครับทีนี้ก่อนที่เราจากกันวันนี้มีคำถามอะไรไหมเอ่ย Do you have any questions? ไม่มีนะครับคุณครูอันก็ต้องขอบคุณนะครับในความตั้งใจของนักเรียนด้วยนะครับ Thank you for your attention นะครับ See you next time. Bye bye.

0: ใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่สี่สามแล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่3 2ยกขาข้างยืดไป
1: ยืดไปไปไป
0: ยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับเออมา2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมน

ี่ยมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่เหมือนวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถนำมาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่มันไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดถึงคารวะธรรมไปนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและผู้ตามนะครับตามหลักสามัคคีธรรมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกิจกรรมเริ่มแรกของเราเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันเล่นเกมเกมนี้มีชื่อว่าเกมขออภัยครับเกมเดินกระดาษนั่นเองนะครับโดยกติกานะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแข่งขันนะครับเดินกระดาษโดยนักเรียนจะต้องเดินกระดาษต่อกันกลุ่มใดนะครับเดินกระดาษไปถึงเส้นชัยก่อนกลุ่มนั้นชนะนั่นเองนะครับนี่คือกติกาของพวกเราดังนั้นพวกเราพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังพร้อมไหมพร้อมไหม

เอาละครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมเหยียบกระดาษการเดินกระดาษนั่นเองนะครับขอให้นักเรียนต้นทางเหยียบกระดาษครับรอสัญญาณจากครูนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมได้เลยครับทุกคนเย่พร้อมกัน1 2 3จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเดินกระดาษของเราสนุกไหมครับนักเรียน
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันสังเกตและก็เรียนรู้กิจกรรมนี้ไปด้วยกันนะครับทีนี้เมื่อเราเล่นเกมแล้วเราก็ต้องมีการถอดบทเรียนนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมเดินกระดาษไปนะครับครูขออาสาสมัครหน่อยครับมีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยมีไหมกลุ่มที่หนึ่งเป็นยังไงครับ
2: เรียนรู้การช่วยเหลือกันภายในกลุ่มครับ
0: เรียนรู้การช่วยเหลือกันภายในกลุ่มใช่ไหมตอนที่เราเดินกระดาษกันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมครับมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่สองกลุ่มที่2เป็นไงครับได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3: เรียนรู้ความสามัคคีในกลุ่มและการพูดดีต่อกันค่ะ
0: ความสามัคคีในกลุ่มใช่ไหมครูสังเกตเห็นเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มก็ใช้คำพูดที่เป็นยังไงไพเราะนะครับไม่มีใครพูดจาคำหยาบคายหรือว่าทำร้ายจิตใจเพื่อนเลยในขณะที่เล่นเกมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการผิดพลาดกันบ้างนะครับก็สามารถดำเนินการเกมให้สู่เส้นชัยได้ทำให้เกมประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่4เป็นยังไงครับ
4: วางแผนตอนเล่นเกมทำให้ทุกคนเล่นเกมได้สนุกขึ้นค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้มีการวางแผนใช่ไหมตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยเรามีการวางแผนกันก่อนนะครับซึ่งการวางแผนเนี่ยตั้งแต่ครูสอนมาใช่ไหมนักเรียนการวางแผนถือว่าสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทำกิจกรรมเล่นเกมทำงานใดก็ตามต้องมีการวางแผนนะครับดังนั้นผลที่ออกมาจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมีอีกไหมครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
5: ความสามัคคีภายในกลุ่มค่ะแล้วก
0: ็มีอีกไหมมีความสามัคคีภายในกลุ่มใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามัคคีใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นนักเรียนสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับความสามัคคีนั่นเองอย่างที่ครูได้บอกไปต้นชั่วโมงแล้วว่าเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสามัคคีธรรมกันนะครับสามัคคีธรรมแปลว่าอะไรผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับนักเรียนจะต้องยึดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมในที่นี้ในชั่วโมงนี้จะเป็นสามัคคีธรรมนะครับสามัคคีธรรมคืออะไรคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อทำงานให้ประสบผลสำเร็จงานนั้นก็อาจจะเป็นงานเพื่อส่วนรวมนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนักเรียนครับสามัคคีธรรมนั้นเราจะปฏิบัติตนได้อย่างไรล่ะวันนี้ครูได้นำนะครับแบบปฏิบัตินะครับมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับชมและปฏิบัติตามนะครับว่านักเรียนอยากจะปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรมนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยครับรู้จักประสานประโยชน์นะครับซึ่งโดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งได้แก่การทำงานการอย่างสันติวิธีรู้จักการประนีประนอมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ร่วมมือกันทำงานร่วมมือในการทำงานนั่นเองนักเรียนในการทำกิจกรรมใดก็ตามนะครับมีบุคคลร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปในการทำงานจะต้องมีการวางแผนในการทำงานร่วมกันคิด ร่วมกันทำเมื่อถึงขั้นตอนของการลงมือปฏิบัตินะครับนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างตั้งใจไม่หลีกเลี่ยงนะครับหรือเอาเปรียบผู้อื่นนักเรียนครับครูขอถามนักเรียนต้นทางหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราได้เล่นเกมเดินกระดาษใช่ไหมแล้วนักเรียนได้มีการวางแผนอย่างไรบ้างใครอยากจะเป็นอาสาสมัครต่อบ้างครับกลุ่มที่หนึ่งเป็นยังไงครับเราได้วางแผนอะไรบ้างเอ่ย
6: วางแผนจะเป็นผู้นำจะส่งกระดาษอย่างไรให้รวดเร็วครับ
0: ใครจะเป็นผู้นำใช่ไหมในกลุ่มแล้วก็ทำอย่างไรให้ส่งกระดาษได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะชนะเกมนี้ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของการวางแผนของนักเรียนต้นทางนะครับผ่านไป2ข้อแล้วครับนักเรียนเหลืออีก3ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันสั้นๆ นะครับก่อนที่เราจะมาดูนี่คือการเป็นยังไงนักเรียนเป็นการร่วมมือกันนะครับของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นรูปภาพนะครับข้างบนก็จะเป็นการเปิดรับบริจาคนะครับเป็นการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าผู้ประสบภัยนั่นเองนะครับในการเปิดรับบริจาคนะครับนี่ก็ถือได้ว่าตัวอย่างของการทำเพื่อส่วนรวมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ2ภาพข้างล่างนะครับให้นักเรียนสังเกตว่าจะเป็นการคัดแยกขยะการจัดเก็บขยะนะครับซึ่งถือได้ว่าการที่จะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยนักเรียนนะครับจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันต้องช่วยเหลือกันนะครับงานจึงประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่าแต่ละภาพเนี่ยก็จะแสดงถึงการมีจิตอาสาการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางควรนำไปเป็นแบบอย่างนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเหลืออีก3ข้อข้อที่3ก็คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะครับเวลาทำอะไรก็ตามนะครับนักเรียนให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับต่อไปรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับเวลากลุ่มเนี่ยมีกิจกรรมใดก็ตามนะครับมีการมอบหมายหน้าที่เราต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพของเรานะครับและสุดท้ายมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มในกลุ่มนะครับมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันภายในกลุ่มนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเอ่ยจำได้ไหมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ล่ะครับนักเรียนเราจะมาทำกิจกรรมสุขาสุข

0: ขใจกันนั่นเองนะครับสุขขาสุขใจนักเรียนห้องน้ำหรือว่าสุขขาเนี่ยพวกเราใช้ไหมในโรงเรียน
1: ใช
0: ้ใช่ไหมแล้วปัจจุบันนี้ใครเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำนักการพานโรงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพื่อแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมวันนี้เราจะมาทำความสะอาดห้องน้ำที่เราได้ใช้นะครับทุกๆวันเนี่ยที่เราได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดนะครับโดยก่อนที่จะไปทำความสะอาดเราต้องเตรียมลงมือปฏิบัติก่อนนะครับง่ายๆเลยนั่นก็คือการวางแผนวางแผนว่าอะไรวางแผนว่าเด็กชายคนนี้เด็กหญิงคนนี้มีหน้าที่ทำอะไรในการทำความสะอาดห้องน้ำนะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนนะครับแจกใบกิจกรรมที่1ให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันก่อนที่จะลงมือในการทำความสะอาดห้องน้ำนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนลงมือวางแผนได้เลยครับ

0: หมดเวลาวางแผนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนต้นทางนะครับวางแผนกันอย่างไรเดี๋ยวขอยกตัวอย่าง1กลุ่มนะครับขอกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3เป็นยังไงครับ
1: เพ้นขัดเช็ดกระจกครับคนโปรดฉีดน้ำออโต้ขัดรองเท้าจัดรองเท้าเพิร์ดขัดส้วมมีมี่ล้างอ่างล้างหน้าเบนนี่ขัดส้วมครับ
0: นี่คือการวางแผนของกลุ่มที่3ใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนเมื่อเราวางแผนแล้วก็สู่ขั้นลงมือปฏิบัติสุขขาสุขใจขอเสียงหน่อย

0: นักเรียนครับตอนนี้เรากลับมาจากการทำความสะอาดห้องน้ำแล้วเหนื่อยไหม
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: โอ้โหเหนื่อยกันมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนกันดีกว่าว่าการที่นักเรียนไปล้างห้องน้ำไปทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างขออาสาสมัครตอบหน่อยครับกลุ่มที่สองเป็นยังไงได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรียนรู้ถึงความสามัคคีภายในกลุ่มในการล้างห้องน้ำครับ
0: การใช้ความสามัคคีภายในกลุ่มในการล้างห้องน้ำนั่นเองมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่สามเป็นยังไงครับกลุ่มของกลุ่มที่สามนะครับคำตอบของกลุ่มที่สามว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับ
3: เรียนรู้ว่าต้องมีความรับผิดชอบค่ะ
0: เรียนรู้ว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมจากที่เราได้แบ่งหน้าที่กันแล้วใช่ไหมครับต่อไปมีอีกไหมกลุ่มที่สี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
4: เรียนรู้การวางแผนก่อนการทำงานค่ะ
0: ได้เรียนรู้การวางแผนใช่ไหมเพราะงานทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนขอกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเป็นไงเอ่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
5: เราได้ทำความดีโดยทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: เราทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองใช่ไหมครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มที่5ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
6: เรียนรู้ว่าเราต้องช่วยเหลือกันภายในกลุ่มค่ะ
0: ว่าต้องมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนั่นเองใช่ไหมไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดก็ตามนะครับนี่คือการถอดบทเรียนสุขขาสุขใจนั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้เรียนรู้ความสามัคคีการทำงานอยู่ร่วมกันนะครับการทำงานเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้ความสามัคคีเกื้อกูลกันนะครับและทำให้งานนั้นประสบผลสำเร็จนั่นเองนะครับและนักเรียนปลายทางนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้ทำความสะอาดห้องน้ำไปถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่2ปัญหาที่ค้นพบและวิธีการแก้ไขปัญหาว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่ลงมือปฏิบัติกันแล้วเนี่ยไปเจอปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับตัวแทน1กลุ่มพอนะครับนักเรียนในการมาบอกว่าเอ๊ะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้วิธีปัญหาแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับขอสุ่มเป็นกลุ่มที่4แล้วกันครับ
1: ปัญหาที่ค้นพบล้างห้องน้ำไม่สะอาดวิธีการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆในกลุ่มร่วมกันทำความสะอาดใหม่ค่ะ
0: นั่นก็คือห้องน้ำบางห้องเนี่ยยังไม่สะอาดใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือให้สมาชิกในกลุ่มนั้นไปทำความสะอาดใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับต่อไปสู่ขั้นสรุปกันดีกว่านะครับนักเรียนขั้นสรุปหนูทำได้โดยครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ทำการสรุปสาระสำคัญของบทเรียนหรือแสดงความรู้สึกต่อบทเรียนผ่านบทกลอนสั้นๆนะครับจำนวนพยางค์แต่ละบรรทัดคือ5พยางค์7พยางค์และ5พยางค์นะครับตัวอย่างเช่นสมาชิกในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มมีกี่พยางค์เอ่ย5พยางค์บรรทัดที่2ทำความดีล้างห้องน้ำกันเป็นยังไงกี่พยางค์ครับ7พยางค์และบรรทัดที่3บรรทัดสุดท้ายงานจึงสำเร็จดีกี่พยางค์5พยางค์ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางหากไม่มีโพสต์อิทนะครับให้เขียนลงในสมุดได้เลยนะครับเป็นการสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาเขียนโพสต์อินแล้วครับทั้งหมดปล่อยดินสอปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะครับทยอยออกมาติดนะครับบนฟีเจอร์บอร์ดได้เลยนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1ออกมาติดเลยตามด้วยกลุ่มที่2ออกมาเลยครับ

ต่อไปกลุ่มที่3ออกมาเลยครับต่อไปกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ออกมาเลยครับ

หมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูจะมาอ่านนะครับนักกวีน้อยนะครับว่าเขียนเป็นอย่างไรบ้างเราได้สรุปบทเรียนออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มนะครับสมาชิกกลุ่มเราช่วยกันทำความสะอาดนะให้ห้องน้ำดูดีดูเยี่ยมยอดมากครับสมาชิกในกลุ่มทำห้องน้ำให้สะอาดดีห้องน้ำจึงสะอาดต่อไปห้องน้ำจึงสวยดีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มห้องน้ำจึงสะอาดสมาชิกเราดีช่วยเหลือกันทำความสะอาดงานจึงดีและสำเร็จอีกสักหนึ่งอ่านเราช่วยกันทำงานดีต้องรับผิดชอบกันและกันงานเลยเสร็จดีหมดนี่คือกิจกรรมนะครับนักกวีน้อยนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางสามารถดูสิ่งที่นักเรียนเขียนได้เลยนะครับว่านักเรียนเขียนครบพยางค์หรือเปล่านะครับแล้วสรุปบทเรียนออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปของเรากันเลยครับในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาประเมินตนเองกันนะครับสิ่งที่ฉันทำได้นะครับโดยปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามตามหลักสามัคคีธรรมถ้านักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามหลักสามัคคีธรรมได้ถูกต้องและสม่ำเสมอนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าในบางครั้งเราก็หลุดไปบ้างบางครั้งเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติหลักของสามัคคีธรรมนะครับก็บางทีก็หลุดไปบ้างใช่ไหมประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามหลักสามัคคีธรรมได้เลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงนักเรียนต้นทางครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับโดยเราจะใช้หลักของปัญญาธรรมนั่นเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนั่นก็คือใบกิจกรรมห้องเรียนที่ใฝ่ฝันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุย

0: เรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางกันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับ

0: อย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
4: จริงด้วย
5: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
4: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้น

0: ที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องปิ้นไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การ NASA เรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: แห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามเลยนะว่าจำเป็นไหมอ่ะ
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
0: ใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วนก็ได้นะเป็นสุข
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
3: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
4: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
3: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จ

0: ก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
0: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิดดี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิดดี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิดดี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิดดี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิดดี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิตตี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: Decanter มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
1: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
1: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุกครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
0: และทางด้านปภ.ครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางไหลน่านตำบลคึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบาง

0: ท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านครับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะครับประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
2: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวแล้วแต่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาทุกคนช่วงแรกๆเท่ากับที่น่าจะมีฝนตกประมาณ80ประเมิน80แต่ระดับจริงเนี่ย300กว่าทีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะดำเนินการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนการแจ้งเตือนประชาชนค่ะอย่างเช่นเซลบอดแคสต์ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อมีเวลาเพียงพอในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางด้านสทนช.ก็ได้คาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในช่วงวันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม2569ได้แก่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกหนักสำหรับแนวโน้มในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมจะขยับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวตอนบนจากการคาดการณ์ปริมาณของฝนของประเทศไทยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกโดยยังคงต้องเฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอท่าวังผาและพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
0: รัฐบาลก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านครับสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์พร้อมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช้าวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงของหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ กรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่าย

0: น้ำสะอาดได้ทันทีหรือว่าเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องพร้อมในการใช้งานโดยเร็วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ต้องออกมาทำแผลและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน
1: ใครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสั่งเอาดวงกำลังคนมาช่วยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เอาที่ว่าพี่ไหวนะเดี๋ยวกำลังคนเนี่ยกำลังมายกเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวสั่งรถผลิตน้ำมาให้ครับครับผมปลักกองไปไปเลยครับ
3: ขาเกี่ยวอะ
1: ได้ๆเดินทั้งหน้าผมด้วยให้รู้ลายไหวไหมลุงมีแรงอยู่
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
4: และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำ N1บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย160เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำและก็คำเตือนของปภค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์สดๆในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงทรงตัวตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
5: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางจุดมีน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับหากคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียง

0: ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอ่อท่วมจากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
1: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
2: คือออกมาเลย
1: ออกมาเลย
2: สบายใจกว่านะแบบนี
1: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
2: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมตัว
1: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
2: คร
1: ับ และทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
3: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวว่ามาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่

0: ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าพนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่พนังต่ำกว่าจุดอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้การดูแลน้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับน้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
2: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุค่ะโดยสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณกองบัญชาการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาส

0: ไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือกิจกรรมต่างๆคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะแจกแจงทางเลือกที่หลากหลายจากเงื่อนไขที่กำหนดข้อที่2นะคะแก้ปัญหาต่างๆโดยการเลือกแนวทางที่เหมาะสมจากหลายๆทางเลือกข้อที่3ค่ะพิจารณาการสร้างทางเลือกอย่างรอบคอบเองค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้กิจกรรมแรกที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันมีชื่อกิจกรรมว่าเกมรวมเงินนะคะเกมรวมเงินจะเป็นเกมที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกในการร้องเพลงแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาตามเนื้อเพลงที่คุณครูกำหนดให้นะคะเอาละค่ะเรามาชมกติกาเกมรวมเงินกันก่อนดีกว่าว่ากติกาการเล่นเกมนี้มีว่าอย่างไรบ้างนะคะโดยกติกาของเกมรวมเงินค่ะให้นักเรียนร้องเพลงเกมรวมเงินนะคะหลังจากจบเพลงครูบอกจำนวนเงินที่จะให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ครูบอกสรุปง่ายๆก็คือให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงรวมเงินนะเมื่อร้องเพลงเสร็จแล้ว1รอบครูก็จะพูดคำว่าให้นักเรียนรวมเงินให้ได้กี่บาทประมาณนี้นะคะอย่างเช่นเมื่อนักเรียนร้องเพลงครบรอบแล้วครูก็จะพูดต่อว่าให้นักเรียนรวมเงินให้ได้2บาทอย่างนี้นะคะทีนี้บางคนยังสับสนอยู่ว่าแล้วจะรวมอย่างไรให้ได้2บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของเนื้อเพลงรวมเงินนะคะจะมีอธิบายไว้อยู่แล้วว่าผู้หญิงมีค่าเท่ากับกี่บาทผู้ชายเท่ากับกี่บาทนะคะเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟัง1รอบก่อนแล้วนักเรียนค่อยร้องพร้อมๆกันกับคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะเพลงรวมเงินร้องดังนี้เลยนะคะรวมเงินรวมเงินวันนี้ต้องรวมให้ดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้ชายเก่งกาจเป็น50สตางค์พอได้มั้ยลูกเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันก่อนนะเดี๋ยวร้องพร้อมๆกันนะคะสัก2รอบนะลูกร้อง2รอบนะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1 2 3รวมเงินรวมเงินวันนี้ต้องรวมให้ดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้ชายเก่งกาจเป็น50สตางค์รวมเงินรวมเงินวันนี้ต้องรวมให้ดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้หญิงนั่นเป็น1บาทผู้ชายเก่งกาจเป็น50สตางค์เพราะฉะนั้นจากเนื้อเพลงนี้ผู้หญิงเป็นกี่บาทลูก
1: 1
0: บาทแล้วผู้ชายล่ะ
1: 50
0: สตางค์แล้วถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าให้นักเรียนรวมเงินให้ได้2บาทนี่คือโจทย์ที่ครูให้นักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วว่าเงิน2บาทจะต้องมีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นในเกมรวมเงินวันนี้นักเรียนพอเข้าใจในกิจกรรมไหมลูกมีใครยังสงสัยไหมคะในกิจกรรมนี้สรุปง่ายๆก็คือนักเรียนจะต้องร้องเพลงรวมเงินนะคะ2รอบแล้วคุณครูก็จะบอกจำนวนเงินที่นักเรียนจะต้องทำการรวมให้เรียบร้อยเมื่อนักเรียนรวมเงินได้แล้วตามที่ครูกำหนดให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมายืนทางด้านหน้านะคะเพื่อเป็นการแสดงผลลัพธ์จากที่เราได้แก้ปัญหาแล้วว่ารวมเงินตามจำนวนนี้จะมีลักษณะออกมาอย่างไรได้ผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนนะคะพร้อมที่จะเล่นเกมรวมเงินกันหรือยังคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองนะคะเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเกมรวมเงินไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนหันหน้ามาทางด้านนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์การรวมเงินที่คุณครูจะได้กำหนดให้นักเรียน

เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่ารวมเงินแต่ละบาทหรือตามโจทย์ที่กำหนดนี้จะต้องรวมเป็นจำนวนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยืนประจำที่กันแล้วนะคะทางด้านนี้จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะขยับเข้ากลุ่มตัวเองเลยส่วนทางด้านขวามือของคุณครูจะเป็นกลุ่มที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไปพร้อมๆกันอย่าลืมว่าต้องปรบมือเสียงดังๆด้วยนะปรบมือเป็นจังหวะเสียงดังๆแล้วคุณครูจะให้นักเรียนได้รวมเงินตามจำนวนที่คุณครูกำหนดพร้อมไหมคะพร้อมนะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันอย่าลืมปรบมือเป็นจังหวะด้วยนะคะ1 2 3รวมเงิน

เก่งกาจเป็น50สตางค์รวมเงินรวมเงินวันนี้ต้องรวมให้ดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้หญิงนั้นเป็น1บาทผู้ชายเก่งกาจเป็น50สตางค์ให้นักเรียนรวมเงินให้ได้5บาทจะเลย5บาท5บาทอ้าวกลุ่มนี้ได้แล้วนะกลุ่มนี้ได้5บาทแล้วนะคะฝั่งนี้ได้หรือยังได้ยังได้ยังอ้าว5บาท5บาทเร็วๆๆๆอ้าว5บาทด้านหน้าเลยขึ้นไปด้านหน้าเลยลูกได้ยังได้ยัง5บาทขึ้นมา5บาทผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนอ้าวด้านหน้าเลยตอนนี้เพื่อนได้5บาทกลุ่มที่1คือฝั่งนี้ใช่ไหมลูกอ่ะยืนเข้าไปเข้าไปข้างในฝั่งนู้นกลุ่มที่2ขอคุณครูดูหน่อยนะผู้หญิงเท่ากับ1บาทอ่ะผู้หญิงยกมือค่ะฝั่งนี้1 2 3 3บาทผู้ชาย50สตางค์กลุ่มที่1ผู้ชายยกมือ1 2 3 4 5อ้าวถูกต้องได้นะคะกลุ่มที่2ผู้หญิงยกมือค่ะผู้หญิงเป็น1บาท1 2 3ผู้ชายยกมือผู้ชายเป็น50สตางค์เหมือนกันเลยนักเรียนอ้าวแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรวมเงินได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปรบมือให้กับทั้ง2กลุ่มกันก่อนเลยเข้าที่เลยตอนนี้เมื่อรวม5บาทแล้วนักเรียนออกมาในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณครูขอเพิ่มเติมอีกเราจะร้องเพลงกันอีก1ครั้งนะคะต่อไปจะไม่ใช่5บาทแล้วนักเรียนอย่าลืมนะผู้หญิง1บาทผู้ชาย50สตางค์สามารถออกมาได้หลายรูปแบบนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องซ้ำกันลองวิเคราะห์ให้ดีนะอ่ะพร้อมแล้วร้องเพลงอีก2รอบ1 2 3เริ่ม

รวมเงินรวมเงินวันนี้ต้องรวมให้ดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดให้นักเรียนรวมเงินให้ได้7บาทอ้าวเริ่มเลย7บาท7บาทอย่าลืมนะผู้หญิง1บาทผู้ชาย50สตางค์7บาท7บาทอ้าวได้ยังได้ยังได้แล้วไปอยู่ด้านหน้าเลยได้7บาทหรือยังยืนไว้ยืนด้านหน้าบ้างก็ได้ลูกฝั่งนี้ได้แล้วกลุ่มที่1ล่ะคะไปยืนข้างหน้าเลยลูกตัดไปยืนข้างล่างข้างหน้าเพื่อนกลุ่มที่2เสร็จแล้วกลุ่มที่1ได้7บาทหรือยังขยับมาค่ะซ้อนเป็น2แถวก็ได้ลูกหนูทำเป็น2แถวก็ได้ตอนนี้กลุ่มที่1 7บาทได้แก่ผู้หญิงทั้งหมด7คนเพราะว่าผู้หญิงเท่ากับ1บาทใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องกลุ่มที่2มีผู้ชายทั้งหมดกี่คนลูก2คนผู้ชาย2คนเท่ากับ1บาทแล้วผู้หญิงล่ะ1 2 3 4 5

0: 6เป็น7บาทเหมือนกันนะจากการรวมเงิน7บาทตอนนี้ข้อแตกต่างที่นักเรียนเห็นของเพื่อนทั้ง2กลุ่มทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2คืออะไรลูก
1: ไม่มีผู้ชาย
0: กลุ่มที่1ไม่มีผู้ชายเลยมีแต่ผู้หญิงทั้งหมด7คนใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่2มีการเพิ่มผู้ชายมา2แล้วก็ผู้หญิง6คนเห็นไหมคะว่าตอนนี้นักเรียนเริ่มเห็นข้อแตกต่างแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆอ้าวกลับเข้าที่ได้ขอบคุณนะคะขออีกสัก1รอบได้ไหมรอบนี้ขอร้องเพลงรอบเดียวนะขอร้องเพลงรอบเดียวและเดี๋ยวจะบอกจำนวนเงินอ้าวพร้อมไหมลูกพร้อมนะ1 2 3รวมเงินวันนี้ต้องรวมให้ดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดผู้หญิงนั่นเป็น1บาทผู้หญิงนั่นเป็น1บาทผู้ชายเก่งกาจเป็น50สตางค์ให้นักเรียนรวมเงินให้ได้10บาทอ้าวเริ่มเลยอ้าว10 บาท10บาทนะ10บาทอ้าวนับให้ดีนับให้ดี
1: ให้นับเป็น
0: 10บาทได้หรือยังกลุ่มไหนได้แล้วยกมืออ้าวตอนนี้กลุ่มที่1เป็นที่เรียบร้อยกลุ่มที่2ครบหรือยัง
2: ครบแล้วค
0: ่ะทั้ง2กลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนว่าแต่ละกลุ่มได้นับจำนวนถูกต้องหรือไม่อ่ะกลุ่มที่1ขยับทางขวานิดนึงลูกขอดูกลุ่มที่1ก่อนตอนนี้กลุ่มที่1ผู้หญิงยกมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นำมือลงได้ผู้ชายยกมือค่ะผู้ชาย2คนเป็น10บาทถูกต้องกลุ่มที่2ค่ะผู้หญิงยกมือ1 2 3 4 5 6 7บาทเนาะอ่ะนำมือลงได้ผู้ชายยกมือค่ะ7แล้ว8 9 10ถูกต้องเหมือนกันปรบมือให้กับตัวเองเก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้ช่วยครูตอบหน่อยว่าจากการรวมเงิน10บาทที่นักเรียนเห็นได้ชัดอ่ะข้อแตกต่างที่เราเห็นเลยทั้ง2กลุ่มคืออะไรลูกผู้ชายไม่เท่ากันใช่ไหมคะกลุ่มนี้ผู้ชายน้อยกว่ากลุ่มที่2ผู้ชายเยอะกว่าแสดงว่านักเรียนสามารถใช้วิธีที่หลากหลายในการรวมเงินได้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากๆนักเรียนเข้าที่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เนื้อหาต่อไปกันนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนจะเห็นว่าตอนที่เราเล่นเกมรวมเงินเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้มีการวิเคราะห์กันภายในกลุ่มของตัวเองถูกไหมลูกมีการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยครูมีโจทย์ให้ว่านักเรียนจะต้องรวมเงินให้ได้ตามจำนวนนี้ถูกไหมคะแล้วก็นักเรียนได้มีการวางแผนร่วมกันช่วยกันวิเคราะห์แก้ปัญหาว่าเงิน10บาทจะต้องมีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนนะคะและผลลัพธ์ที่ได้ก็มีความแตกต่างกันเยอะเลยนะคะแต่ละกลุ่มมีวิธีการในการรวมเงินที่แตกต่างกันนะคะมีข้อมูลในการวิเคราะห์นะคะวิธีการการเลือกผู้คนทั้งผู้หญิงและผู้ชายจำนวนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจากกิจกรรมนี้เรามีหลายทางเลือกในการที่จะรวมเงินให้ได้ตามจำนวนนั่นเองนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้สนุกกับเกมรวมเงินไปแล้วนะคะครูมีคำถามเพิ่มเติมมาถามนักเรียนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าจากที่เราได้รวมเงินกันไปเมื่อสักครู่นี้ทำไมแต่ละกลุ่มจึงมีจำนวนคนไม่เท่ากันทั้งที่จำนวนรวมเงินเท่ากันจากคำถามนี้ก็คือเหมือนที่เราได้ทำไปใช่ไหมครูบอกว่าให้รวมเงินให้ได้7บาทแต่ว่าจำนวนคนที่ออกมาทางด้านหน้าไม่เท่ากันถูกไหมลูกนักเรียนคิดว่าทำไมแต่ละกลุ่มจึงมีจำนวนคนไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรคะขอตัวแทนก็ได้ลูกเชิญตอบได้เลยจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้หนูมีความคิดเห็นว่าอย่างไรว่าทำไมจำนวนคนถึงไม่เท่ากันทั้งที่เงินเท่ากัน
3: เพราะว่าผู้ชายเป็น50สตางค์ต้องใช้2คนจึงจะเป็น1บาทครับ
0: ส่วนผู้หญิงมีค่าเท่ากับ1บาทใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณค่ะมีใครที่เห็นต่างจากเพื่อนไหมลูกมีไหมคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ คิดเห็นใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกับเพื่อนเนาะเพราะว่าผู้หญิงมีค่าเท่ากับ1บาทส่วนผู้ชายเป็น50สตางค์ต้องใช้จำนวน2คนแล้วก็การวิเคราะห์ของนักเรียนก็แตกต่างกันถูกไหมลูกบางคนอาจจะใช้จำนวนผู้ชายมากกว่าหรือบางกลุ่มอาจจะใช้จำนวนผู้หญิงมากกว่าก็ได้แต่รวมกันแล้วก็ได้จำนวนเงิน75 บาทเท่ากันนะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะจำนวนเงินรวมอาจจะประกอบจากเหรียญที่แตกต่างกันเช่นจำนวนเงิน5บาทอาจจะประกอบด้วยเหรียญบาท3เหรียญเหรียญ50สตางค์4เหรียญหรือเหรียญบาท4เหรียญเหรียญ50สตางค์2เหรียญนั่นเองนะคะก็สอดคล้องกับที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปเลยใช่ไหมลูกผู้หญิงเท่ากับ1บาทนักเรียนอาจจะใช้จำนวนผู้หญิง4คนก็ได้แล้วก็จำนวนผู้ชายอีก2คนถูกไหมลูกรวมกันแล้วให้ได้5บาทนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะต่อไปนะคะคุณครูยังมีคำถามอีก1ข้อคำถามในข้อที่2ค่ะในการรวมเงิน10บาทสามารถรวมเงินได้กี่วิธีและจะมีจำนวนผู้หญิงและผู้ชายอย่างละกี่คนขอตัวอย่างคำตอบสัก2คนลองคนแรกก่อนนักเรียนคิดว่ารวมเงิน10บาทจะต้องมีวิธีการรวมผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนบ้างขอตัวแทนคนแรกค่ะ10บาทลูก10บาทกลุ่มที่2มั้ยคะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามข้อนี้ลูกนักเรียนคิดว่าจำนวนเงิน10บาทนักเรียนสามารถใช้ผู้หญิงทั้งหมดกี่คนผู้ชายกี่คนลูก
3: ผู้หญิง8คนค่ะ
0: ผู้หญิง8คนเท่ากับ8บาทใช่มั้ยคะแล้วผู้ชายกี่คนลูก
3: 4คนค่ะ
0: ผู้ชาย4คนรวมกันได้10บาทเก่งมากถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะมีคนต่อไปไหมลูก10บาทวิธีอื่นมีอีกไหมขอกลุ่มที่4ละกันตัวแทน1คนค่ะรวมเงินให้ได้10บาทใช้ผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนลูกกลุ่มที่4ของเพื่อนบอกว่าผู้หญิง8คนนะคะแล้วก็ผู้ชาย4คนเป็น10บาทสำหรับหนูแล้วคิดว่า10บาทใช้ผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนคะ
3: ผู้หญิง5คน
0: ผู้หญิง5คน
3: ผู้ชาย10คน
0: ผู้ชาย10คนเพราะว่าผู้หญิงรวมกันเป็น5บาทผู้ชาย10คนก็เท่ากับ5บาทใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากๆมีอีกสัก1คนไหมลูกมีไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3อีกสัก1คนลูกรวมกันให้ได้10บาทผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนกลุ่มที่3ขอคนโปรดก็ได้ค่ะคนโปรดช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าถ้า10บาทหนูจะรวมผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนลูก
3: ผู้หญิง9คนผู้ชาย2คนค่ะ
0: ผู้หญิง9คนผู้ชาย2คนเพราะว่าผู้ชายมีจำนวนน้อยใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง3คนค่ะถูกต้องเลยนะคะที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะมีการบอกจำนวนแล้วก็บวกได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรวมจำนวนสามารถทำได้หลายวิธีเลยเก่งมากๆนะคะแนวคำตอบของครูค่ะจำนวนเงิน10บาทอาจจะประกอบด้วยจำนวนผู้หญิง8คนจำนวนผู้ชาย4คนนะคะจำนวนเงิน10บาทอาจจะประกอบไปด้วยจำนวนผู้หญิง7จำนวนผู้ชาย6คนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นผู้หญิง5ผู้ชาย10ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะตรงกับที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่เลยเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์นะคะสามารถรวมเงินได้ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ตอบคำถามแล้วได้คำตอบมาว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมนำเสนอออกมาพร้อมๆกันนะคะหากนักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากของเพื่อนทั้ง3คนเมื่อสักครู่นี้ในการรวมเงิน10บาทนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะในวันนี้นะคะครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำกันใบงานที่1เรื่องกระเช้าคุณยายนะคะก่อนอื่นเลยครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ4ถึงคนร่วมกันทำใบงานที่1และตอบคำถามในใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่1และตอบคำถามในใบงานนั่นเองนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานที่1นะคะเรื่องกระเช้าคุณยายนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมดูใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในส่วนของใบงานที่1ตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีโจทย์อยู่ด้านบนมีข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงรูปภาพประกอบด้วยนะคะในส่วนของใบงานนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่า คุณพ่อมีงบประมาณ500บาทให้นักเรียนเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ใส่กระเช้าให้คุณยายตามข้อกำหนดดังนี้ข้อมูลที่1 นะคะคุณยายเป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสหวานข้อมูลที่2คุณยายเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มอ่ะนักเรียนช่วยคุณครูสรุปก่อนว่าจากในโจทย์ตรงส่วนนี้คุณพ่อมีงบประมาณเท่าไหร่คะ500บาทแล้วข้อมูลที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการซื้อของขวัญให้คุณยายข้อที่1เลยข้อมูลข้อที่1คืออะไรลูกข้อมูลข้อที่1คืออะไรเสียงดังๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกคุณยายเป็นโรคเบาหวานรับประทานของหวานไม่ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมที่มีรสหวานไม่ควรนำไปฝากคุณยายข้อมูลที่สองล่ะคะนอกจากเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณยายเป็นอะไรอีกใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเงิน500บาทที่คุณพ่อมีให้นะคะแล้วก็คุณยายเป็นโรคเบาหวานรับประทานอาหารรสหวานไม่ได้แล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยรับประทานอาหารที่มีรสเค็มไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการเลือกของที่จะนำไปฝากคุณยายที่ไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มแล้วก็ห้ามเกิน500บาทนะคะเรามาชมของที่เราจะซื้อไปฝากคุณยายกันดีกว่าจะเห็นว่าควรซื้ออะไรให้คุณยายดีนะในตารางนี้นะคะจะเป็นสินค้าที่นักเรียนจะได้ทำการเลือกซื้อไปฝากคุณยายนะคะมีซุปไก่มีนม UHT รสช็อกโกแลตมะม่วงสุกนมสดไขมันต่ำฝรั่งข้าวเกรียบกุ้งคุกกี้ธัญพืชคอลลาเจนแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติซึ่งแต่ละชนิดจะมีราคาต่อหน่วยบอกอยู่แล้วคำว่าราคาต่อหน่วยคืออะไร450บาทต่อกระป๋องถ้านักเรียนซื้อ2กระป๋องจะเป็นราคาเท่าไหร่ถ้านักเรียนซื้อ2กระป๋องราคาเท่ากับ900บาทสมมติว่านม UST ราคากล่องละ12บาทถ้าซื้อ2กล่องราคาเท่าไหร่ลูก24บาทเพราะฉะนั้นเวลาซื้อคำนวณเงินให้ดีอย่าให้เกิน500บาทนะคะนี่คือตารางสินค้าที่นักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าจะซื้ออะไรไปฝากคุณยายบ้างนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีตารางเพิ่มเติมอีกนะคะข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่นำมาพิจารณาในการเลือกซื้อของขวัญจะอยู่ในโจทย์เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคุณครูบอกไปแล้วข้อกำหนดมี3ข้อข้อที่1คืออะไรเอ่ยมีเงินเท่าไหร่ลูก500บาทข้อที่2คุณยายเป็นโรคอะไรโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานของหวานใช่ไหมข้อที่3ก็คือความดันโลหิตสูงใช่ไหมลูกไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสรสเค็มเพราะฉะนั้นอย่าลืมบันทึกลงไปให้ดีนะคะใครที่ฟังแล้วก็สามารถเข้าใจนักเรียนสามารถบันทึกคำตอบได้เลยนะคะไปกันต่อในโจทย์ข้อนี้ค่ะแยกกลุ่มสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลังจากนั้นเขียนชื่อรายการสินค้าลงในวงกลมคำว่าเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือสินค้าที่ไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็คือคุณยายทานสินค้าประเภทเหล่านี้ไม่ได้ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นไปที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็คือสินค้าที่ไม่ควรที่จะซื้อไปฝากนั่นเองนะคะลองเลือกให้ดีลองวิเคราะห์ให้ดีว่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมีอะไรบ้างสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด2ข้อเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะคะตรงส่วนนี้มีใครสงสัยอยากถามเพิ่มเติมก่อนไหมลูกไม่มีนะคะส่วนใหญ่เริ่มวิเคราะห์เลือกสินค้าให้คุณยายกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนของข้อที่2รายการของขวัญที่เลือกใส่กระเช้าให้คุณยายนักเรียนจะต้องนำสินค้าที่เราเลือกมาบันทึกลงในตารางว่านักเรียนเลือกสินค้าใดให้คุณยายบ้างหลังจากนั้นอย่าลืมใส่จำนวนกี่ชิ้นรวมราคาให้ได้แล้วก็เป็นยอดรวมทั้งหมดกี่บาทอย่าลืมนะเรามีงบประมาณ500บาท นะคะหลังจากนั้นอย่าลืมเขียนด้วยว่าเหตุผลที่เลือกคืออะไรนะคะทำไมถึงเลือกสินค้าตัวนั้นออกมาให้คุณยายนะคะต่อไปพิจารณาของขวัญที่เลือกใส่กระเช้าให้คุณยายของเพื่อนในกลุ่ม อันดับแรกเราเลือกของขวัญให้คุณยายของเราเองใช่ไหมคะเลือกด้วยตัวเองต่อไปนักเรียนจะต้องเลือกจากในกลุ่มของเพื่อนสมมติว่านักเรียนอาจจะเลือกได้จำนวน300บาทแต่มีเพื่อนหลายๆคนที่เลือกได้หลากหลายกว่าเรานะคะอาจจะเลือกได้จำนวนที่หลากหลายกว่าแต่ราคาใกล้เคียงกันแบบนั้นก็ได้ลองวิเคราะห์กันในกลุ่มตัวเองนะคะว่าเพื่อนของเราในกลุ่มนี้ได้มีการเลือกสินค้าให้คุณยายอย่างไรบ้างแล้วก็นำผลวิเคราะห์มาเขียนลงในตารางนะคะจะต้องเป็นการเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดด้วยนะคะหลังจากนั้นเขียนเหตุผลที่เลือกลงไปด้วยนะคะในส่วนของใบงานวันนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนไหมลูกไม่มีแสดงว่านักเรียนสามารถทำใบงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ยกมือถามกับครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบในใบงานแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานว่านักเรียนได้เลือกสินค้าอะไรไปฝากคุณยายกันบ้างโดยมีงบจำกัดอยู่ที่500บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานว่านักเรียนได้เลือกสินค้าอะไรไปฝากคุณยายบ้างตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1อ่ะขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะนำชุดกิจกรรมออกมานะคะแล้วก็ไมค์ออกมาด้วยด้านหน้าเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร
1: ่สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: อีก1คนละค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อวินนี่ค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: มาจากกลุ่มที่1ทั้ง2คนเลยเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนะคะที่มีการให้นักเรียนบันทึกเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเลือกซื้อสินค้าให้กับคุณยายมีด้วยกันทั้งหมดกี่เงื่อนไขคะ
1: 3เงื่อนไขค่ะ
0: 3เงื่อนไขได้แก่อะไรบ้างเริ่มจากเงื่อนไขที่1เลยลูก
1: คุณยายเป็นโรคเบาหวานเงื่อนไขที่2คุณยายเป็นโรคความดันโลหิตสูงเงื่อนไขที่3พ่อมีเงินประมาณ500บาทค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพ่อมีเงินให้นักเรียน500บาทในการไปใช้จ่ายซื้อของใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากๆต่อไปค่ะในข้อที่1แยกกลุ่มสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเริ่มจากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในวงกลมสีส้มก่อนเลยได้แก่สินค้าอะไรบ้างลูก
1: มะม่วงสุกแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็ซุปไก่ข้าวเกี๊ยวกุ้งนม
0: UHT รสช็อกโกแลตแค่นี้ใช่ไหมคะต่อไปสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขในช่องวงกลมสีเขียวค่ะมีอะไรบ้าง
1: ฝรั่งแล้วก็คุกกี้ธัญพืชแล้วก็นมไขมันต่ำโยเกิร์ตรสธรรมชาติค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือทั้ง2ส่วนนี้นักเรียนพิจารณาจากเงื่อนไขใช่ไหมลูกเนื่องจากคุณยายเป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็งบประมาณเพียงแค่500บาทคุณยายเนี่ยไม่สามารถรับประทานรสหวานได้แล้วก็รสเค็มได้เพื่อนก็ได้มีการจำแนกข้อมูลออกมานะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่ตรงกับเงื่อนไขแล้วก็ไม่ตรงกับเงื่อนไขนั่นเองเก่งมากๆนะคะไปกันต่อในข้อที่2รายการของขวัญที่เลือกใส่กระเช้าให้คุณยายจากที่เราได้พิจารณาแล้วหนูมีของขวัญอะไรที่ซื้อให้คุณยายบ้างลูก
1: มีคุกกี้ธัญพืชจำนวน2ชิ้นราคา120ค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอีก
1: แล้วก็ฝรั่งค่ะจำนวน1ลูกค่ะแล้วก็ราคา50บาท
0: 1กิโลกรัมไม่ลูกฝรั่งขายเป็นกิโลเนาะอ่ะฝรั่งจำนวน1กิโลกรัมราคากี่บาทคะ
1: 50บาทค่ะ
0: ราคา50บาทและ3คืออะไรเอ่ยของหนู
1: นมสดไขมันต่ำค่ะ
0: จำนวนเท่าไหร่คะ
1: 2ค่ะ
0: 2แล้วก็รวมเป็นเงินราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ก่อน
1: 15บาทค่ะ
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: 30บาทค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจากสินค้าทั้ง3อย่างนี้รวมแล้วได้ราคาเท่าไหร่ลูก
1: 320บาทค่ะ
0: 320บาทไม่เกินงบ500ด้วยเก่งมากๆแล้วเหตุผลที่เลือกสินค้าเหล่านี้ล่ะคะคืออะไร
1: มีประโยชน์และไม่มีผลอันตรายต่อคุณยายค่ะ
0: ก็คือเป็นอาหารของฝากที่มีประโยชน์ใช่ไหมลูกไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณยายเก่งมากๆเลยนะคะข้อที่3พิจารณารายการของขวัญที่เลือกให้กับคุณยายโดยพิจารณาจากเพื่อนในกลุ่มจากที่เราได้เลือกจากในกลุ่มมาแล้ว

0: เมนูหรือว่าสินค้าที่เหมาะสมที่สุดที่หนูได้บันทึกมามีอะไรบ้างคะ
1: นมสดไข่มันต่ำจำนวน1ชิ้นราคา15บาทค่ะ
0: มีอะไรอีกลูก
1: แล้วก็คุกกี้ธัญพืช1ชิ้นจำนวน1ชิ้นราคา120บาทค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฝรั่ง2กิโลกรัมเป็นราคา100บาทค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายคือ
1: โยเกิร์ตรสธรรมชาติจำนวน1ชิ้นราคา60บาทค่ะ
0: ของเพื่อนจะแตกต่างจากของเราเพราะว่าของเรามีสินค้า3ชิ้นใช่ไหมคะตอนนี้ของเพื่อนมี4ชิ้นแล้วจำนวนเงินรวมของเพื่อนเป็นเท่าไหร่คะ
1: 295บาท
0: 295บาทถูกหรือแพงกว่าของเรา
1: ถูกกว่า
0: ถูกกว่าแถมได้จำนวนที่เยอะกว่าด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าในการจัดกระเช้าให้คุณยายสามารถจัดได้หลากหลายไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดได้ในรูปแบบเดียวนะคะจากของนักเรียนในรูปแบบแรกมีจำนวนน้อยแต่เงินเยอะกว่าส่วนคนที่2นะคะของเพื่อนในกลุ่มมีจำนวนชิ้นที่เยอะกว่าแต่ราคาถูกลงมาอีกนะคะความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับการจัดของนักเรียนนั่นเองทีนี้สุดท้ายลูกเหตุผลที่เพื่อนได้เลือกซื้อสินค้าเหล่านี้คืออะไรคะ
1: ไม่มีอันตรายต่อคุณยายและราคาถูกกว่าค่ะ
0: ก็คือราคาถูกกว่าด้วยหนูถึงได้เลือกเป็นสินค้าที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในกลุ่มของตัวเองใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบจากทั้งหมดแล้วเก่งมากๆเลยถูกต้องนะคะนักเรียนตอบได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มค่ะขอบคุณนะคะเข้ากลุ่มได้เลยลูกจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าสามารถจัดสินค้าให้กับคุณยายได้หลากหลายเลยนะคะแล้วครูก็เชื่อว่านักเรียนหลายๆคนในแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการเลือกสินค้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้สินค้าอะไรบ้างสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะว่าหากเราจะซื้อของไปฝากคุณยายจะต้องจัดสินค้าอะไรลงในตะกร้าบ้างโดยมีงบจำกัดอยู่ที่500บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วนะคะครูมีแนวคำตอบมาให้ในแนวคำตอบของครูอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสินค้าเพราะว่าแต่ละคนสามารถจัดสินค้าได้ที่แตกต่างกันถูกไหมลูกครูอาจจะจัดสินค้าที่มากกว่านักเรียนแต่จำนวนเงินไม่เกิน500ก็ได้เดี๋ยวเรามาชมแนวคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนแรกค่ะเงื่อนไขที่ใช้ในการกำหนดเพื่อที่จะซื้อของให้กับคุณยายนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1ได้แก่คุณยายเป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสหวานข้อที่2นะคะคุณยายเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มแล้วก็ข้อที่3มีงบประมาณ500บาทในการซื้อของขวัญให้คุณยายนี่คือส่วนที่เป็นเงื่อนไขทั้ง3ข้อนะคะซึ่งอยู่ในโจทย์ของเราอยู่แล้วค่ะในส่วนที่การแยกกลุ่มสินค้านะคะที่เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะคำตอบที่ได้ดังต่อไปนี้เลยสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะก็คือมะม่วงสุกซุปไก่นม UHT รสช็อกโกแลตแล้วก็ข้าวเกรียบกุ้งเพราะว่าสินค้าเหล่านี้มีรสชาติเค็มแล้วก็หวานไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณยายนะคะส่วนสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขได้แก่ฝรั่งโยเกิร์ตรสธรรมชาติคอลลาเจนคุกกี้ธัญพืชแล้วก็นมสดไขมันต่ำซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขก็คือไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มถูกไหมคะไม่เป็นอันตรายต่อคุณยายนั่นเองนะคะไปกันต่อในส่วนของข้อที่2ค่ะโครงการจัดสินค้าตรงนี้ครูบอกแล้วนะเราอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีการเลือกสินค้าที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราสามารถมีทางเลือกหลายทางในการเลือกจัดสินค้าให้กับคุณยายนั่นเองนะคะของคุณครูค่ะจะมีการซื้อชิ้นที่1นมสดไขมันต่ำจำนวน10ชิ้นนะคะราคาชิ้นละ15บาทเป็นจำนวนเงิน150บาทแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจำนวน2ชิ้นราคา60บาทเป็นจำนวนเงิน120บาทนะคะคุกกี้ธัญพืชนะคะจำนวน1ชิ้นราคา120บาทรวมเป็นเงิน120บาทนะคะสิริรวมเงินทั้งหมด390บาทเหตุผลที่ครูเลือกจัดสินค้าตะกร้าชุดนี้นะคะก็คือสินค้าเหล่านี้ตรงกับเงื่อนไขที่สามารถซื้อให้คุณยายได้แล้วก็ไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มนะคะในส่วนสุดท้ายที่ทำการพิจารณาของขวัญจากเพื่อนในกลุ่มของตนเองนะคะสินค้าที่ครูได้เลือกมาจากของเพื่อนมีดังต่อไปนี้เลยนะคะนมสดไขมันต่ำจำนวน10ชิ้นนะคะราคา15บาทต่อ1ชิ้นรวมเป็น150บาทโยเกิร์ตรสธรรมชาติ2ชิ้นนะคะราคา60บาทแล้วก็รวมเป็นเงิน120บาทนะคะคุกกี้ธัญพืชจำนวน1ชิ้นราคา120บาทรวมเป็นเงิน120บาทฝรั่งจำนวน2กิโลนะคะกิโลละ50บาทรวมเป็น100บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด490บาทจากของคุณครูที่ได้สอบถามกับเพื่อนๆมานะคะเหตุผลที่เลือกก็คือ

0: ือสินค้าเหล่านี้ตรงกับเงื่อนไขที่สามารถซื้อให้คุณยายได้คือไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มและอยู่ในราคารวมไม่เกิน500บาทนะคะส่วนที่คุณครูนำมาอาจจะแตกต่างจากของนักเรียนไปบ้างแต่อย่างที่บอกเราสามารถเขียนอธิบายได้หลากหลายทางเลือกถูกไหมลูกมีวิธีการเลือกสินค้าให้คุณยายได้หลากหลายเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับคุณครูก็ได้แต่อย่าลืมว่าจะต้องอยู่ในเงื่อนไขไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มแล้วก็ไม่เกินงบประมาณ500บาทนั่นเองนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบของใบงานในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทำใบงานไปแล้วนะคะจะเข้าสู่ในส่วนของการสรุปบทเรียนบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนแล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกนั่นเองนะคะบทบาทนักเรียนนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาค่ะเอาล่ะนักเรียนจากที่เราได้ทำใบงานเมื่อสักครู่นี้เรามีการใช้ทางเลือกในการจัดสินค้าให้กับคุณยายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนสรุปบทเรียนให้คุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังว่าวันนี้กิจกรรมที่เราได้ทำมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการหรือกระบวนการในการสร้างทางเลือกอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้ลูกตัวแทนกลุ่มที่5ก็ได้ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนสรุปจากใบงานในวันนี้ก็ได้นะว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรอาจจะเป็นกิจกรรมตอนช่วงแรกที่เราได้ทำเกมรวมเงินก็ได้ลองสรุปคร่าวๆค่ะกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้าง
1: จะได้แบ่งเงินอย่างเช่นผู้หญิงต้องหนูต้องการเงิน5บาทผู้หญิงนั้นเป็น1บาทหนูต้องการผู้หญิง3คนผู้ชายทั้งหมด4คนรวมเป็น5บาทค่ะ
0: ก็คือกิจกรรมเกมรวมเงินใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมต่อไปมีอะไรอีกลูกในวันนี
1: ้เป็นของที่มีรสเป็นรสชาติมีรสชาติหวานเค็มหนูอยากรู้ค่ะว่ามันจะมีรสชาติแบบไหน
0: แล้วก็คือการจัดกระเช้าให้กับคุณยายใช่ไหมคะเลือกสินค้าที่ไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มทีนี้ในการจัดกระเช้าให้คุณยายสามารถทำได้กี่วิธีลูก
1: หลายวิธีค่ะ
0: หลายวิธีเลยเพราะว่าเรามีทางเลือกที่หลากหลายใช่ไหมคะเพราะว่าในกลุ่มของนักเรียนสามารถจัดได้แตกต่างกันใช่ไหมลูกเพื่อนหนึ่งคนก็สามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะเก่งมากๆปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะที่เพื่อนสรุปมาคือกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้ตั้งแต่เพลงรวมเงินใช่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมที่เราได้จัดสินค้าเพื่อไปฝากคุณยายโดยมีงบประมาณอยู่ที่500บาทแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มีรสหวานไม่มีรสเค็มเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะนักเรียนเราเรียกกันว่าการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหานะคะจากใบงานครูมีปัญหามาให้คือให้นักเรียนเลือกสินค้าไปฝากคุณยายใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็สามารถออกแบบการแก้ปัญหาได้หลายทางเลือกเลยบางคนเลือกสินค้า10ชิ้นจำนวนเงิน400บาทก็มีบางคนเลือกสินค้า7ชิ้นแต่จำนวนเงิน500ก็มีเห็นไหมคะในการแก้ปัญหาเราสามารถทำได้หลากหลายทางเลือกเลยนะคะสรุปเพิ่มเติมของคุณครูค่ะการสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาต้องทำความเข้าใจกับปัญหารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นทางเลือกแล้วเลือกแนวทางที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นักเรียนเจอปัญหานะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งแนวทางต่างๆไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแค่ทางเลือกเดียวการแก้ปัญหาสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะอย่าลืมว่าจะต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาให้ได้มากที่สุดนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนกันในวันนี้ไปแล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่2กิจกรรมก็จะแตกต่างจากวันนี้ไปนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่2เรื่องมอบของขวัญให้คุณยายและ2ใบบันทึกคำตอบกิจกรรมเลือกเส้นทางนั่นเองซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามเครื่องดื่มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากมากต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากมาก
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆ กันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริ

0: 3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาณ2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน 1,000 บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับหนึ่งใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีดวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าว
0: เย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญจิมเหมือนเดิมค่ะจากที่ผ่านมาเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนแบบทั้งมีวงเล็บแล้วก็เมื่อวานเป็นแบบไหนนะเมื่อวานเป็นแบบไม่มีวงเล็บซึ่งเป็นชั่วโมงที่1สำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บแต่เป็นชั่วโมงที่2เมื่อวานนักเรียนกลับไปทำการบ้านนักเรียนเห็นโจทย์ไหมของนักเรียนเป็นแบบไม่มีวงเล็บนักเรียนจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรเอ่ยแบบไม่มีวงเล็บอันดับแรกต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนถูกต้องไหมคะอย่างที่ครูแพรบอกไปถ้าโจทย์ของนักเรียนมีแค่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนักเรียนทำอย่างไรเอ่ยทำจากซ้ายไปขวาไม่สามารถบอกได้นะคะว่าทำบวกก่อนทำลบหรือทำลบก่อนทำบวกนอกจากดำเนินการตามจากซ้ายไปขวาหรือโจทย์ของนักเรียนมีเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารถ้ามีแค่เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารนักเรียนคิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรเอ่ยก็ซ้ายไปขวาเหมือนกันถูกต้องไหมคะดังนั้นอันดับแรกเราจะพิจารณาเครื่องหมายก่อนถ้าเครื่องหมายของนักเรียนมีแค่เครื่องหมายบวกกับลบในข้อนั้นให้

0: ียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือในโจทย์ข้อนั้นมีแค่การคูณกับการหารเราก็จะดำเนินจากซ้ายไปขวาอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บได้ดังนั้นในวันนี้นะคะยังเหมือนเดิมเลยเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปปฏิบัติกันนะคะคุณครูแพลวขอทบทวนโดยใช้กิจกรรมอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะมีคณิตคิดข้องให้นักเรียนปฏิบัติด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมหาคำตอบของคณิตคิดข้องไปพร้อมกันได้เลยอ่ะมาดูกันที่โจทย์ที่1อ่านโจทย์ที่1พร้อมกันค่ะให้เวลาคิดคำตอบสักครู่หนึ่ง40ลบด้วย15บวก4เท่ากับจำนวนใดถ้านักเรียนคนใดนะคะต้องการใช้กระดาษทดสามารถหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ทดเลขด้านหลังได้เลยนะคะอ่ะมาดูแผ่นป้ายของคุณครูแพลวได้คำตอบยังเอ่ยได้แล้วนะคะเตรียมแผ่นป้ายของตนเองนี่นะสีแดงคุณครูแพลวเฉลยมาเป็น21แผ่นป้ายสีเขียวคุณครูแพลวเฉลยมาเป็น29อ้าวไหนใครที่ได้คำตอบแล้วชูแผ่นป้ายของตนเองหน่อยคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ส่วนใหญ่สีอะไรเหมือนกันหมดเลยสีเขียวเหมือนกันหมดเลยไหนข้อนี้มีเครื่องหมายมีสีแดงอยู่บ้างไม่เป็นไรข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยจากโจทย์เรา
1: ลบ
0: กับบวกซึ่งมีเครื่องหมายแค่ลบกับบวกดำเนินการอย่างไรเอ่ยดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ้าวไหนบอกหน่อยอ้าวนักเรียนเอาป้ายลงได้ลูกมาช่วยกันหาคำตอบข้อนี้ดีกว่าหากใครที่ยังตอบผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาฟังใหม่แล้วตั้งใจทำใหม่ไม่เป็นไรอ่ะเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาเพราะว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายแค่เครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกอ่ะดำเนินการจากซ้ายไปขวาเครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุด
1: ลบ
0: ดังนั้นนักเรียนต้องดำเนินการอะไรก่อนเอ่ยลบก่อนคือการนำ40ลบด้วย15อ่ะไหนช่วยหาคำตอบหน่อย40ลบด้วย15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 25
0: เราก็นำ25มาใส่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเราต้องดำเนินการอะไรต่อคะบวก4คือการนำผลลบที่ได้ไปบวกต่ออีก4ดังนั้นนำ25บวกต่ออีก4 25บวกอีก4จึงรวมเป็น29ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ29นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนแล้วลองดูนะคะตามข้อตกลงของเราเราจะดำเนินการอย่างไรเมื่อกี้มีนักเรียนบางคนยังสีแดงไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อต่อไปขอให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจหาคำตอบดูซิว่าตนเองสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วที่2พร้อมกันค่ะสองคูณ12หารด้วย4ทุกคนลองคิดคำตอบของตนเองทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเตรียมดูแผ่นป้ายครูแพลว่าแผ่นป้ายครูแพลเฉลยอะไรมาบ้างได้คำตอบยังเอ่ย
1: ได
0: ้ยังได้แล้วมาดูแผ่นป้ายสีแดงคุณครูแพลเฉลยมาเป็น3แผ่นป้ายสีเขียวคุณครูแพลเฉลยมาเป็น6เตรียมตัวชูแผ่นป้ายของตนเองนักเรียนคิดว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ่ยไหนชูแผ่นป้ายของตนเองหน่อยเร็วคำตอบอะไรเอ่ยตอบอะไรเหมือนกันหมดเลยมีบางคนยังตอบแดงและยังตอบเขียวอยู่บ้างไม่เป็นไรมาดูพิจารณาเครื่องหมายพร้อมกันข้อนี้คิดว่าเฉลยคือสีอะไรเอ่ยเฉลยก่อนสีเขียวใครตอบสีเขียวตบมือให้ตนเองด้วยมาดูเฉลยไปพร้อมกันนักเรียนดูเครื่องหมายก่อนในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
1: ค
0: ู
1: ณก
0: ับ
1: หาร
0: มีเครื่องหมายคูณกับหารเครื่องหมายคูณกับหารพิจารณาได้ไหมว่าทำอะไรก่อนกัน
1: ไม่ได้
0: แต่เราตามข้อตกลงเราจะทำจากไหนไปไหนเอ่ยเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาดังนั้นในข้อนี้เครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุดเครื่องหมายคูณคูณอยู่ซ้ายสุดถูกต้องไหมดังนั้นเราจะทำการคูณก่อนคือการนำ2คูณกับ12นักเรียนคนใดที่เมื่อกี้ยังตอบสีแดงให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะทุกคนต้องตั้งใจฟังเป็นการ

การทบทวนของวันนี้อ่ะ2คูณ12 2คูณ12ได้เท่าไหร่เอ่ย2คูณ12ได้24คุณครูแพลวใส่24ก่อนแล้วต้องดำเนินการ24อย่างไรต่อเอ่ย24หารด้วย4ถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวนำ24หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้24อะไรเอ่ย6ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องเป็น6อ้าวอีก1รอบนะคะเนื่องจากยังอาจจะมีนักเรียนบางคนนะคะที่ยังสับสนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะถ้าเป็นการบวกลบคูณหารละคนโจทย์ของเรามีแค่การบวกกับการลบเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือโจทย์ของเรามีแค่การคูณกับการหารเราก็จะดำเนินการจากซ้ายไปขวาได้ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้โจทย์อีก2ข้อโดยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่3กับข้อที่4ต่อเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเตรียมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมแล้วหรือยังฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะพร้อมยังเลยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งโอ้ยเสียงเบามากเลยไม่พร้อมแน่เลยเอาใหม่พร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งเก่งมากๆอ่ะเตรียมตัวนะคะข้อที่3กับข้อที่4ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันหลังจากนั้นเขียนโจทย์แล้วก็ใส่คำตอบได้เลยอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่3อ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันก่อนอ่ะข้อที่3ผ่านไปแล้วอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ45ลบด้วย12หารด้วย3เท่ากับจำนวนใดอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง1นาทีนะคะในการปฏิบัติในข้อที่3และข้อที่4นักเรียนสามารถจดโจทย์แล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับคำตอบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะอ่ะมีข้อที่3กับข้อที่4ได้คำตอบยังเอ่ยได้แล้วอ้าวเหมือนเดิมเลยขอตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่3อ่ะสำหรับข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบค่ะ7บวกคูณ3เท่ากับจำนวนใดอ้าวขอเสียงดังฟังชัดตอบพร้อมกันเลยข้อนี้ตอบอะไรมาอะไรนะ
1: 36
0: ไม่มีคำตอบอื่นเลยเหรอมั่นใจเหรออ้าว36นักเรียนหาคำตอบมานักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่36เนี่ยได้คำตอบมาอย่างไรวิธีการ7บวก5ก่อน7บวก5ได้12หลังจากนั้นทำอย่างไรต่อดีนำ12คูณกับ3ซึ่งคำตอบของนักเรียนที่ได้คือ36มีใครตอบอย่างอื่นไหมมั่นใจไม่ต้องเขินอายมีใครตอบอย่างอื่นไหมไม่มีตอบ36ทั้งห้องเลยเหรอไหนตอบอย่างอื่นไหมตอบเหมือนกันทั้งห้องเลยอะแต่คุณครูแพรบอกว่าเผื่อมีนักเรียนปลายทางอ้าวสิ่งที่นักเรียนทำนักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมโดยข้อนี้เครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยอ้าวช่วยกันวิเคราะห์กันเร็วในข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยบวกกับ

0: คูณและนักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาแต่คุณแพลวเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนปลายทางบางคนนะคะดำเนินการการคูณก่อนอ่ะคุณครูขอเฉลยอีกแบบนึงด้วยเผื่อมีนักเรียนปลายทางคนไหนเขาทำแบบนั้นเราจะได้ดูคำตอบก่อนอ่ะเมื่อกี้นักเรียนดำเนินการการบวกก่อนการคูณเนื่องจากบวกอยู่ทางซ้ายแล้วก็คูณอยู่ทางขวาใช่ไหมคะแต่อาจจะมีนักเรียนบางคนที่ครูแพลวคาดว่านักเรียนจะดำเนินการการคูณก่อนแล้วค่อยดำเนินการการบวกอ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยถ้าเราดำเนินการการคูณก่อน5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่คะ5คูณ3ได้15หลังจากนั้นนำ7บวกกับ15 7บวกกับ15ได้เท่าไหร่เอ่ย7บวกกับ1522อ่ะถ้ามีนักเรียนคนใดนะคะดำเนินการการคูณก่อนการบวกผลลัพธ์นักเรียนจะได้เป็น22แต่คุณครูแพลยังไม่เฉลยว่า36เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือ22เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวขอข้อที่4ก่อนอีก1ข้ออ่ะอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ
1: 45
0: 42 5 3อ่ะอย่าลืมการลบกับการหารเราจะมีคำว่าอะไรด้วยคะด้วยเอาอ่านใหม่พร้อมกัน45ลบด้วย12หารด้วย3อ่ะดูคำตอบของตนเองตอบเสียงดังฟังชัดเหมือนหรือแตกต่างกันไม่เป็นไรเอาไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 11
0: ตอบอะไรนะ
1: 11
0: อ้าว11นักเรียนหาคำตอบได้อย่างไร
1: 15
0: นักเรียนนำทำอะไรก่อนข้อนี้นักเรียนดำเนินการอะไรก่อนการลบก่อนแล้วค่อยการหารนักเรียนบอกนักเรียนนำ45ลบกับ12นักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวา45ลบด้วย12เหลือ33ก่อนแล้วค่อยนำ33มาทำอะไรคะหารด้วย3 33หารด้วย3หมายถึง3คูณอะไรได้33ตอบอะไรเอ่ยตอบ11อ่ะคุณครูแพรบอกนักเรียนได้แบบนี้มาเป็น11แต่มีใครตอบอย่างอื่นไหมไม่มีเลยเหรออ๋อไม่มีเหมือนกันแปลว่านักเรียนห้องนี้ได้คำตอบเหมือนกันเลยเป็นนักเรียนต้นทางแต่คุณครูแพรยังเชื่อว่าเหมือนเดิมเลยมีนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะดำเนินการอย่างไรดีอาจจะดำเนินการการหารก่อนแล้วค่อยทำการลบอ่ะมาช่วยดูพร้อมกันถ้าดำเนินการหารเราต้องนำอะไรมาหารกันคะ12หารด้วย3อ่ะช่วยคิดหน่อย12หารด้วย3ได
1: ้
0: 12หารด้วย3ได้4ได้4ก่อนนะคะหลังจากนั้นทำอย่างไรดีทำอย่างไรต้องนำ45ลบด้วย4 45ลบด้วย4เหลือ41ดังนั้นในข้อที่4ก็มี2คำตอบถ้านักเรียนดำเนินการวิธีต่างกันแต่เมื่อวานเราสร้างข้อตกลงกันจำได้ไหมอ่ะมาดูข้อตกลงกันการบวกลบคูณหารละคนเราจะต้องมีข้อตกลงในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนทุกคนดำเนินการได้เพียงหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันดังนั้นข้อตกลงนะคะของเราเพื่อให้เป็นความเข้าใจเดียวกันอันดับแรกจำได้ไหมเราดำเนินการอะไรนะในอะไรนะอันดับแรกก่อนเขาบอกว่าเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2จำได้ไหมเมื่อวานถ้าจำไม่ได้อ่านพร้อมกันตามด้วยอะไรคะอ่านพร้อมกันตามด้วยการคูณและการหารจากซ้ายไปขวาอ่ะนะ1ดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2ดำเนินการการคูณและการหารก่อนโดยดำเนินการจากซ้ายไปขวาและสุดท้ายอ้าวจำได้ไหมสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะอ้าวอ่านพร้อมกันและสุดท้ายคือการบวกและการลบจากซ้ายไปขวาดังนั้นจากข้อนี้จากข้อตกลงของเรา1ดำเนินการอะไรคะ1ดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2ดำเนินการคูณหารก่อนโดยจากซ้ายไปขวาและ3สุดท้ายของเราคือดำเนินการบวกลบจากซ้ายไปขวาอ่ะครูแพลถามใหม่ข้อที่3เมื่อกี้ข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะดูให้หน่อยข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะบวกกับคูณมีบวกกับคูณถ้าตามข้อตกลงนี้นักเรียนจะดำเนินการอะไรก่อนกันถ้าไม่ถึงยังเป็นการบวกอ่านดีๆโจทย์ข้อตกลงของเราคือดำเนินการในวงเล็บก่อนต่อมาดำเนินการคูณหาร

ก่อนจากซ้ายไปขวาและสุดท้ายถึงค่อยไปพิจารณาการบวกกับการลบจากซ้ายไปขวาอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะจากการที่นักเรียนได้หน้านี้มานะคะเป็นการที่เราทำข้อตกลงแต่วันนี้ของเรามีวงเล็บหรือไม่วันนี้ของเรามีวงเล็บไหมไม่มีวงเล็บดังนั้นถ้าเป็นแบบไม่มีวงเล็บครูแพรขอสรุปใหม่ให้อีกหนึ่งรอบเพื่อความเข้าใจที่นักเรียนจะหาการบวกลบคูณหารละคนโดยแบบไม่มีวงเล็บโดยที่มีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันต้องดำเนินหรือต้องทำตัวการดำเนินเนี่ยโดยการคูณและการหารก่อนแล้วจึงดำเนินการบวกและการลบอ้าวอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้เป็นการบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บโดยเรามีเครื่องหมายทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณครูแพลวแนะนำว่าเราจะทำตามข้อตกลงของเราซึ่งข้อตกลงของเราสรุปได้ว่าเราจะต้องทำตัวดำเนินการคูณกับการหารก่อนจึงค่อยดำเนินการบวกกับดำเนินการลบแต่ถ้าในข้อนั้นมีการคูณการหารมากกว่า1เครื่องหมายให้นักเรียนพิจารณาจากซ้ายไปขวาหรือถ้ามีการบวกกับการลบมากกว่า1เครื่องหมายเราก็จะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ่ะมาพิจารณาข้อที่3ใหม่พร้อมกันข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะคะบวกกับคูณบวกกับคูณจากข้อตกลงเมื่อกี้จำได้ไหมเขาบอกว่าให้ดำเนินการคูณหารก่อนแล้วดำเนินการบวกลบดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจะเป็น36หรือเป็น22ดี22เพราะว่า22เราดำเนินการอะไรก่อนคะคูณก่อนแล้วค่อยบวกดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็น22ส่วน36ยังเป็นคำตอบที่ผิดเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามหลักการหรือตามข้อตกลงของเราได้ไม่ได้อ้าวอีกหนึ่งรอบทำไมถึง22เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราดำเนินการอะไรก่อนดำเนินการคูณก่อนการบวกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้อตกลงของเราเราจะดำเนินการคูณหารก่อนแล้วค่อยบวกลบอ่ะมาดูข้อที่4พร้อมกันข้อที่4มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยข้อที่4มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยลบกับหารมีเครื่องหมายลบกับหารจากข้อตกลงเมื่อกี้เราดำเนินการอะไรก่อนนะเราจะดำเนินการคูณหารก่อนแล้วค่อยดำเนินการบวกลบอ้าวข้อนี้จะตอบ11หรือตอบ41ดีตอบ41เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วน11ยังเป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่าข้อนี้มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารต้องดำเนินการหารก่อนการลบเอาอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะช่วยกันทำแบบฝึกหัดของครูแพลวนักเรียนมาดูการแก้โจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บถ้าเรามีทั้งเครื่องหมายการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันเราต้องดำเนินการอะไรก่อนคะเราต้องดำเนินการอะไรก่อนดีดำเนินการคูณหารก่อนแล้วจึงอะไรเอ่ยแล้วจึงดำเนินการบวกลบอ้าวอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบตั้งแต่ตรงนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: ดังนั้นจากที่นักเรียนทำไปนักเรียนยังเข้าใจในแบบเดิมที่ว่าเป็นแค่การบวกหรือการลบกับการคูณและการหารนักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมต่อไปนี้เราต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนถ้ามีเครื่องหมายผสมกันแบบนี้เราจะต้องดำเนินการคูณการหารก่อนแล้วจึงดำเนินการบวกกับการลบอ่ะมาดูพร้อมกันครูแพลวขอใช้จำนวนง่ายๆแต่เราจะพิจารณาว่าเราจะดำเนินการอะไรก่อนอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 3 4 6 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: มีเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกเครื่องหมายหารจากข้อตกลงเมื่อกี้เราจะดำเนินการอะไรก่อนนะ
1: ค
0: ู
1: ณหาร
0: คูณหารก่อนแล้วค่อยดำเนินการบวกลบอ่ะคูณกับหารมีไม่มีมีอะไรมาก่อนกันระหว่างคูณกับหารคูณมาก่อนดังนั้นครู

บอกถ้าคูณมาก่อนเราจะเขียนหมายเลข1แล้วก็วงกลมกำกับไว้ว่าเดี๋ยวเราจะดำเนินการคูณเป็นหมายเลข1ต่อไปดำเนินอะไรต่อคะหารดังนั้นครูแพลวมาใส่ตรงเครื่องหมายหารเป็นหมายเลข2อ้าวการใส่แบบนี้เป็นการช่วยพิจารณาว่าดำเนินการอะไรก่อนดีอ่ะเมื่อทำการคูณการหารเสร็จแล้วเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างอ้าวช่วยกันดูเร็วเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างคะเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกบอกได้ไหมทำอะไรก่อนกันใช่เหรอตามข้อตกลงเราทำจากไหนไปไหนทำจากไหนไปไหนซ้ายไปขวานักเรียนไม่สามารถบอกได้นะว่าทำบวกก่อนการลบเมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้นักเรียนดูเลยเครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุดเราทำซ้ายไปขวาแต่ต้องอยู่ในกลุ่มเครื่องหมายเดียวกันเช่นเครื่องหมายคูณกับหารอยู่ในกลุ่มเดียวกันทำจากซ้ายไปขวาเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ้าวดังนั้นข้อนี้อะไรอยู่ซ้ายคะระหว่างลบกับบวกลบอยู่ซ้ายดังนั้นเราจะดำเนินการการลบเป็นหมายเลข3ดังนั้นการบวกจึงเป็นหมายเลข4คุณครูแพรใส่หมายเลข4กำกับไว้นะคะเมื่อใส่กำกับแบบนี้เราจะคิดคำนวณตามหมายเลขที่เราเขียนเมื่อกี้เครื่องหมายอะไรเป็นหมายเลขหนึ่งการคูณดังนั้นครูแพรบอกเรามาช่วยคูณหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำ12คูณ2 12คูณ2ได้24คุณครูแพรก็จะใส่24ไว้ข้างบนทำไมถึงเราควรพิจารณาเพื่อเราจะได้ทำตามหมายเลขที่เรากำกับหมายเลขหนึ่งทำแล้วต่อไปเป็นหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข2หมายเลข2คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยหารดังนั้นนำอะไรมาหารกัน15หารด้วย5 15หารด้วย5ได้3ดังนั้นครูแพลวใส่3ต่อไปหมายเลข3คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยลบเอาเครื่องหมายลบเราต้องนำอะไรมาลบกันล่ะคะ30ลบด้วยอะไรเอ่ยนักเรียนก็นำ30ลบ24ครูแพลขอใช้การโยงเส้นแบบนี้30ลบด้วย24เหลือ6ดังนั้นครูแพลใส่ตรงนี้เป็น6ต่อไปล่ะคะหมายเลข4คืออะไรเอ่ยบวกแต่ต้องนำอะไรมาบวกกันล่ะเราต้องนำก้อนข้างหน้าที่เราคำนวณเมื่อกี้คือ6มาบวกกับ3ครูแพลขอโยงเส้นให้นะคะ6บวก3คำตอบของเราจึงเป็น9ดังนั้นข้อนี้คำตอบเป็น9เห็นไหมวันนี้อาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยอันดับแรกถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนควรทำนักเรียนควรทำอย่างไรพิจารณาก่อนว่าเราจะดำเนินการอะไรเป็นหมายเลข1อะไรเป็นหมายเลข2หลังจากนั้นค่อยดำเนินการแต่วันนี้โจทย์ของเราอาจจะไม่ใช่ตัวเลขง่ายๆแบบนี้นะคะขออีก1ข้อเป็นการวิเคราะห์การดำเนินการพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

ข้อตกลงนะคะของครูแพรคือการเรียนอ่านการหารและการลบโดยมีคำว่าด้วยเพื่อได้อ่านเหมือนกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านใหม่พร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

าเมื่ออ่านเสร็จอันดับแรกมาวิเคราะห์เครื่องหมายพร้อมกันมีเครื่องหมายอะไรมาให้บ้างมีการหารการบวกการลบการคูณอ้าวเจอแบบนี้ตามข้อตกลงเราจะดำเนินการอะไรก่อนนะเมื่อกี้คูณกับหารก่อนอ้าวข้อนี้มีเครื่องหมายคูณกับหารไหมมีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณซึ่งหารกับคูณไม่สามารถบอกได้ว่าดำเนินการอะไรก่อนเราต้องทำจากไหนไปไหนนะจากซ้ายไปขวาอ้าวหารกับคูณอะไรอยู่ซ้ายคะหารอยู่ซ้ายดังนั้นเราจะทำหารเป็นหมายเลข1อ่ะครูแพลวเขียนกำกับไว้ว่าเป็นหมายเลข1ต่อไปดำเนินการอะไรต่อค่อยคูณเป็นหมายเลข2เสร็จแล้วเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างพิจารณาพร้อมกันเหลือบวกกับเหลือลบบวกกับลบอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่สามารถบอกได้ว่าดำเนินการอะไรก่อนต้องทำจากซ้ายไปขวาดังนั้นทำอะไรเป็นหมายเลข3คะบวกเป็นหมายเลข3

ดังนั้นคุณแพลวใส่กำกับไว้ก่อนและสุดท้ายอะไรเป็นหมายเลข4ลบเป็นหมายเลข4ดังนั้นคุณแพลวใส่หมายเลข4กำกับไว้อ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราดำเนินการตามหมายเลขที่เรากำกับอ่ะหมายเลข1ทำอะไรเอ่ยหมายเลข1ทำการหารดังนั้นคุณแพลวทำการหารก่อน20หารด้วย4ได้5อ่ะใส่ไว้ก่อนถ้าเราไม่ดำเนินการต่อเรามาดูก่อนเครื่องหมายต่อไปหมายเลข2คืออะไรเอ่ยคูณดังนั้นดำเนินการอะไรคะ9คูณ2 9คูณ2ได้18คุณแพลวใส่18ต่อไปหมายเลข3คือการบวกอ่ะไหนบอกหน่อยนำอะไรมาบวกกัน5บวก23อ่ะครูแพลวขอโยงเส้นให้5บวก23ได้เท่าไหร่เอ่ย5บวก23ได้เท่าไหร่เอ่ย28อ่ะครูแพลวใส่หมายเลขกำกับให้28แล้วทำอย่างไรต่อหมายเลข4คือลบนำอะไรมาลบกันคะ28ลบด้วย18อ้าว28เมื่อลบด้วย18แล้วเหลือ10ดังนั้นข้อนี้ตอบ10อ้าววันนี้ยากไม่ยากถ้าไม่ยากถ้านักเรียนเข้าใจข้อตกลงของเราอันดับแรกถ้าเป็นการผสมเครื่องหมายกันแบบนี้เราจะดำเนินการอะไรก่อนนะเราจะดำเนินการคูณหารก่อนดำเนินการบวกลบถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอให้นักเรียนมาช่วยแสดงวิธีทำพร้อมกันสัก2ข้อก่อนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

0: ่ะเมื่ออ่านเสร็จอันดับแรกพิจารณาเครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายอะไรบ้างลบกับคูณดำเนินการอะไรก่อนดำเนินการคูณเป็นหมายเลข1ดำเนินการลบเป็นหมายเลข2นักเรียนอาจจะเขียนกำกับไว้ก็ได้หรือถ้าไม่เขียนกำกับนักเรียนมาขีดเส้นแบบคุณครูแพลวดำเนินการคูณก่อนคุณครูแพลวมาดำเนินการคูณโดยการนำ52คูณกับ45บอกพร้อมกันนำอะไรไปคูณกันคะ5คูณ2 5คูณ2ได้10ใส่ต่อไป5คูณ5ได้25ทดอีก1เป็น26ต่อไปล่ะคะก่อนจะคูณ1ขีดค่าทดทิ้ง4จะคูณ2ได้ต้องทำอย่างไรก่อนใส่0ก่อนกี่ตัว1ตัวดังนั้นครูแพลวใส่0ก่อน1ตัว4คูณ2 4คูณ2ได้8ใส่8ต่อไป4คูณ5ได้20ใส่20เมื่อคูณครบแล้วต้องนำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันบวกกันเอาไหนบอกหน่อยนำอะไรบวกกันคะ
1: 0บวก0ได้
0: 0ต่อไป
1: 6บวก8
0: ได้14ใส่
1: 4ลด
0: 1ต่อไป
1: 2บวกได้
2: 2
0: ทดอีก1รวมเป็น3และสุดท้าย0บวก2ได้2ครูแพลวใส่2และใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณที่ได้ตอบอะไรเอ่ย
1: 2340
0: 2340ตามที่ครูแพลวแนะนำเราจะไม่ขีดเส้นใต้2เส้นก่อนเรานำผลคูณที่ได้ไปใส่ข้างบนก่อนและพิจารณาเมื่อนักเรียนนำผลคูณที่ได้2340ไปใส่ข้างบนนักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้ต้องไปดำเนินเป็นตัวอะไรต่อคะตัวลบถ้าเป็นตัวลบสามารถลบต่อได้ไหมไม่ได้ต้องขีดเส้นใต้2เส้นแล้วนักเรียนแบ่งส่วนนะคะแล้วไปตั้งลบใหม่โดยนำ2487ลบด้วย2340คุณครูแพลวมาตั้งลบให้ด้านข้างตรงนี้ต่อเมื่อตั้งลบได้อันดับแรกลบการเริ่มลบจากหลักอะไรเอ่ย
1: หน
0: ่วยไหนบอกพร้อมกันนำอะไรลบกันคะ
1: 7
0: ลบด้วย0เหลือ7ลบด้วย0เหลือ7ต่อไปล่ะคะ8ลบด้วย4 8ลบด้วย4เหลือ
1: 4
0: ต่อไป4ลบด้วย3เหลือ1ต่อไป2ลบด้วย2เหลือ0ดังนั้นคำตอบที่เราได้คือเท่าไหร่เอ่ย147ขีดเส้นใต้เลยไหมขีดได้เลยเพราะว่าเราดำเนินการครบแล้วทั้งการคูณและการลบดังนั้นถ้าเราดำเนินการครบแบบนี้คำตอบที่ถูกต้องของเราในข้อนี้คือ147นำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายสำหรับข้อนี้เห็นไหมอันดับแรกก่อนที่เราจะทำเราต้องมีการพิจารณาเครื่องหมายว่าเราจะดำเนินการเครื่องหมายอะไรก่อนได้ไม่ได้ขออีกหนึ่งข้อก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมการเสียงดังฟังชัดได้ไม่ได้ถ้าได้เต็มตัวอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: าข้อนี้มีกี่เครื่องหมายเอ่ย
1: 3
0: เครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้าง
1: หาร
0: บวกคูณมีเครื่องหมายหารเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณอันดับแรกพิจารณาเครื่องหมายก่อนเราจะดำเนินการอะไรก่อนกันเราจะดำเนินการหารกับคูณก่อนแล้วค่อยบวกกับลบมีทั้งการหารกับการคูณต้องทำจากไหนไปไหนทำจากซ้ายไปขวาดังนั้นข้อนี้หมายเลขหนึ่งที่เราจะดำเนินการคืออะไรคะหารครูแพลวบอกภาพเยอะแบบนี้เราสามารถเขียนกำกับไว้เล็กๆแบบนี้ได้นะคะเราจะดำเนินการหารเป็นหมายเลขหนึ่งต่อไปดำเนินการอะไรต่อคูณเป็นหมายเลขสองและสุดท้ายดำเนินการอะไรคะบวกเป็นหมายเลข3ตรงนี้ท่านนักเรียนจะเขียนการดำเนินเพื่อรู้ของตัวเองให้นักเรียนเขียนหมายเลขกำกับแล้วก็วงกลมเล็กๆแบบนี้ไว้ได้เพื่อให้เราทราบเฉยๆว่าเราจะดำเนินการอะไรต่อหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนคิดได้แล้วครูแพรบอกว่าดำเนินการหารก่อนแบบนี้เลยนํา 6,250 หารด้วย25ใช้การหารแบบไหนดีหารอะไรดีคะหารยาคุณครูแพรมาตั้งหารยาข้างไหนไหนบอกพร้อมกันนํา25หารอะไรเอ่ย25หาร6 25หาร6ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไปกระจายรวมกันเป็น62 25หาร62ได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่เอ่ยคิดว่าได้2ครูแพรบอกถ้านักเรียนมั่นใจใส่ได้เลยถ้าไม่มั่นใจสามารถเขียนต่อได้ที่กระดาษทดครูแพรมั่นใจเหมือนกันได้2 25คูณ2ได้เท่าไหร่นะ50ใส่50ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นทำอย่างไรต่อดีลบกันไหนนำอะไรลบกัน2ลบด้วย0เหลือ2ต่อไปล่ะคะ6ลบด้วย5เหลือ1ดังนั้นเศษที่ได้คือ12ทำอย่างไรต่อดีนํา5ลงมาดังนั้นตัวตั้งในหลัก10ของเราจึงกลายเป็น125นํา25หาร125หมายถึง25คูณอะไรได้125คิดว่าอะไรเอ่ย5เกินไม่เกินมั่นใจไหมถ้ามั่นใจตอบได้เลยถ้าไม่มั่นใจนักเรียนก็สามารถเขียนได้ที่กระดาษทดคราวนี้ครูแพรเชื่อแล้วนักเรียนมั่นใจได้นํา25คูณ5สิ25คูณ5ได้125มีนักเรียนคิดให้แล้วใช่ไหมคะได้125จริงๆด้วยขีดเส้นใต้1เส้น125ลบ125เหลือ0จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ตัวตั้งของเราครบทุกหลักยังนำอะไรลงมาอีกนำ0ในหลักหน่วยลงมานำ25หาร0ในหลักหน่วยสิได้0ใส่0ซึ่ง0ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรทันทีได้เลยเศษขีดเส้นใต้2เส้นไหนผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ยผลหารที่ได้คือ250ครูแพรนำผลหารที่ได้นะคะไปใส่ข้างบนที่เราดำเนินการตอนนี้เราดำเนินการหมายเลขหนึ่งที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วต่อไปต้องดำเนินการอะไรเอ่ยต้องดำเนินการคูณซึ่งการคูณเราต้องตั้งคูณแยกอยู่แล้วดังนั้นครูแพรขอไปต่อเลยนะคะครูแพรขอมาต่อที่การคูณนำอะไรมาคูณกันคะนำ203คูณกับ11 203คูณ11คุณแพรมาตั้งคูณต่อเลยคุณแพรตั้งคูณให้ก่อนไหนนำอะไรคูณกันคะ1คูณ3ได้3 1คูณ0ได้0 1คูณ2ได้2ดังนั้นผลคูณในบรรทัดที่1มาแล้วคือ203ต่อไปต้องไปคูณในหลักอะไรต่อหลัก10แต่ก่อนคูณในหลัก10ต้องเติม0ก่อน1ตัวเริ่มเหมือนเดิมเลยนํา1คูณ3ค่ะ1คูณ3ได
1: ้
0: 1คูณ0ได้
1: 0
0: 1คูณ2ได้2เมื่อคูณครบแล้วทำอย่างไรกันดีนำผลคูณ2บรรทัดนี้มารวมกันบวกกันไหนนำอะไรมาบวกกันคะ3บวก0ได้3ต่อไป0บวก3

0: 2อ่ะผลคูณที่เราได้คืออะไรเอ่ย 2,233 อ่ะครูแพลนำผลคูณที่ได้มาใส่ข้างบนต่อเรายังเหลืออีก1เครื่องหมายที่ดำเนินการคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: บว
0: กครูแพลถามหน่อยบวกจำเป็นต้องไปตั้งบวกใหม่ไหมไม่จำเป็นเพราะทำไมคะการบวกเราสามารถบวกต่อได้เลยนำอะไรมาบวกต่อจาก 2,233 เอ่ยนำ250ที่เป็นผลหารจากข้างหน้ามาบวกต่อครูแพรบอกว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้แล้วไปตั้งบวกใหม่นักเรียนสามารถบวกต่อกับ250ได้เลยอ่ะมาช่วยกันบวกหน่อยนำอะไรมาบวกกันคะ
2: 3บวก0ได้
0: ค่ะอ้าวต่อไป
2: 3บวก
0: 5
2: ได้7
0: ต
2: ่
0: อไป
2: 2บวก2ได้4
0: และสุดท้าย
2: 2 บวก 0 ได้ 2
0: เมื่อได้คำตอบแบบนี้แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคเป็นคำตอบของข้อนี้ยัง
3: เป
0: ็นแล้วขีดเส้นใต้2เส้นไหนข้อนี้ตอบอะไรคะ
2: 2483
0: นักเรียนสังเกตเราดำเนินการหารเรียบร้อยแล้วดำเนินการคูณเรียบร้อยแล้วและดำเนินการบวกเรียบร้อยแล้วนำไปเขียนตอบได้เลยได้ไหมคะดังนั้นความยากของวันนี้อันดับแรกนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์เครื่องหมายก่อนว่าเราจะดำเนินการอะไรเป็นหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นักเรียนสามารถเขียนกำกับลงไปในโจทย์ของนักเรียนได้เลยอ้าวพร้อมทำแบบฝึกหัดของเราแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมเราจะดำเนินการอะไรก่อนกันนะดำเนินการอะไรก่อนคูณหารก่อนบวกลบถ้าในกลุ่มเดียวกันมีมากกว่า1เครื่องหมายต้องดำเนินการอะไรคะจากซ้ายไปขวาอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.48 ในข้อที่1ตอนนี้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะสำหรับข้อที่1นะคะเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะของนักเรียนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ
4: 100
0: 100ถูกต้องไหมอ่ะ100นะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

เมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ได้เลยว่านักเรียนจะดำเนินการอะไรก่อนการโดยให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงวิธีทำลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: จากที่ครูแพลวเดินดูนะส่วนใหญ่นักเรียนยังปฏิบัติไม่เสร็จสักส่วนใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นำกลับไปทำต่อกับการบ้านที่จะมอบหมายให้ตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอพร้อมกันจากข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยทุกคนบวกกับคูณนักเรียนทำอะไรก่อนกันยังจะทำจากซ้ายไปขวาไหมไม่ต้องพิจารณาก่อนแล้วทำอะไรก่อนนะทำคูณก่อนครูแพลวจะเขียนเป็นเครื่องหมายกำกับไว้ให้นักเรียนได้นำกลับไปปฏิบัตินะคะดังนั้นทำคูณเป็นหมายเลข1ทำบวกเป็นหมายเลข2ดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนก็ไปปฏิบัติตามนี้ถ้านักเรียนปฏิบัติถูกคำตอบถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไม่ได้ได้นะเพราะว่ายังมีนักเรียนส่วนใหญ่ยังทำไม่เสร็จนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยนะคะสำหรับวันนี้เป็นการบวกลบคูณหารและคูณแบบไม่มีวงเล็บเรายังจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้อันดับแรกต้องทำอย่างไรพิจารณาเครื่องหมายอ้าวนักเรียนจะทำเครื่องหมายอะไรก่อนกันเอ่ยทำอะไรก่อนคูณกับหารก่อนค่อยทำบวกกับลบแต่ถ้าในกลุ่มก้อนเดียวกันมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้นะคะเป็นการบวกลบคูณหารและคูณแบบไม่มีวงเล็บอันดับแรกอยากให้นักเรียนพิจารณาเครื่องหมายก่อนเพื่อที่จะทำอะไรคะเพื่อที่จะบอกว่าถ้ามีการบวกการลบการคูณการหารอยู่ด้วยกันนักเรียนต้องดำเนินการคูณหารก่อนแล้วค่อยดำเนินการบวกลบแต่ถ้าคูณหารอยู่ด้วยกันอีกค่อยดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือถ้ามีการบวกกับการลบอยู่ด้วยกันอีกค่อยดำเนินการจากซ้ายไปขวาได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้อันดับแรกเราต้องมีการวิเคราะห์เครื่องหมายก่อนแล้วถึงค่อยดำเนินการนะคะสำหรับวันนี้อยากฝากการบ้านนักเรียนเพิ่มเติมยังอยู่ที่แบบฝึกหัด 1.48 แต่เป็นในข้อที่2กับข้อที่4ฝากให้นักเรียนกลับไปทำนะคะวงไปในข้อที่2และข้อที่4สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรายังให้นักเรียนแสดงวิธีทำข้อที่2ครูแพลวเชื่อว่านักเรียนอาจจะได้แต่ข้อที่4เครื่องหมายมากหน่อยนักเรียนวิเคราะห์ได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะทำตามขั้นตอนที่เราวิเคราะห์นะคะมีข้อที่2กับข้อที่4มาดูพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปครูแพลวใช้คำว่าการบวกลบคูณหารและคนและไม่ได้บอกเลยว่ามีวงเล็บหรือไม่มีวงเล็บแสดงว่าอาจจะมีทั้ง2แบบในข้อเดียวกันดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้ของตนเองได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำการบ้านพร้อมกับทบทวนความรู้ของตนเองด้วยสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.49 เพื่อให้นักเรียนปลายทางนะคะมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแตก
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัก
0: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาคร

0: เมื่อสุสาครอายุได้สามขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาที่มาช่วยเนฟไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี้
1: เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
2: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
3: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็ว่าฉันนั้นเป็น
2: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
3: ๆขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
2: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพิทุมคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆละค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพิทุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพิทุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพิทุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงขาปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ้าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลย

0: เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะชาดำเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: อ้าวครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นจะบ้างก็ว่าเป็นม้านิมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซุ่มหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ค่ะชาดำมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่า ตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านั้นตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงซูมหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: อ้าวมีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะ ะครูพี่ถุงเพราะว่ามีนัวแต่ก็มีบางคนนะคะแต่ว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุดสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอิร์ทแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองต้องละค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลง จ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควร

0: เป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได
1: ้สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบัง

0: เราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
1: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
2: อ้าวตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้อ้าวเข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล
3: ้ๆแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
2: นั่งลงนั่งลงได้นะอัน
4: ไม่แก่นั่ง
2: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกว่าน
2: ั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยิบส่วนก็ขยักขยิบเคยหลบเป็นคนที่ควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
2: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนก
5: ม
2: ีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
2: ตอนที่ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตัว
2: มีประมาณ9ตัวเนาะ
6: มีแล้วเขาไม่ได้เลยตีนเทียน
2: ตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินนะก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
3: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกลี้ยงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
7: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
8: ภาพเป็นยังไงครับ
7: มองไม่เห็นไม่ชัดครับ
8: ภาพเป็นยังไง
7: เป็นนกครับเห็นเป็นนกครับ
8: ขอบคุณ
7: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
8: มีเพียงสองตัว
4: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
3: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
9: แล้วผมเห็นนกอยู่ในน้ำ
2: ใช่นี่
9: น
2: ี่คุณ
9: ครู
2: ใช่นกตีนเทียนบินบันทึกด้วย
9: บันทึกแล้วครับ
2: เห็นยัง
9: เห็นละนก
2: นกตีนเทียนตีนเทียน
9: เห็นนกอยู่ตรงนี้
3: กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
9: นี่ไอ้พัดตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
2: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
10: นกในหนังสือ
11: แล้วตัว
12: ตาเปลี่ยนไหมล่ะ
13: ตรงนี้
2: ย
13: ัง
2: ไม่เห็นครับขา
14: หนูเป็นนกเปียหางเปีย
2: นกเปีย
9: กางเปียพูดไปแล้ว
15: นกตัวนี้น่ารัก
2: ครับ
16: เกาะแล้วตัวนี้ก็เ
9: หมือนเก้าอี้เฉย
2: อยู่แถวๆนี
9: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
17: เราตัวนี
18: ้พอครับมาเรียนนก
11: ตอนนี้เรียนนกไม่ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียว
13: เดี๋ยวนกตกใจ
15: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
17: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ

0: ิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
1: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี
3: ้
1: อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหน
3: มาจาก
1: ออมมาจาก
4: ขึ้นมาจากคลองเลย
1: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
5: สวัสดีครับ
6: แล้วก
7: ็รู้ยังว่าเดียวที่ไหน
1: รู้ยังอ้าวใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล
8: ้วรู้แต่ว่าเคยมา
1: สมุทรสาคร
7: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
0: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
9: เราต้องเอามาใส่ถ
10: ู
9: ทำ
1: ลองดู
10: ลองก่อน
1: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
7: ยืนขอยืนนิ่ง
11: มือไม่ออก
7: ยืนนิ่งมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
0: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
10: ม
0: ัน
10: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆนะคะรอบๆ
11: ทำไมเราต้องขุดรอบๆ
10: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนะคะนั่งเลยมันจะได้ไม่จมทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
1: ปนเปื้อน
10: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
1: จำนวนชนิดมาก
10: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เราช่วยกันยกขึ้นมานะ
12: ยกเลยนะครับ
10: 1 2
12: เฮ้ยเอาขวา
10: ตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆอย่างนี้ได้ต้องขุดดินเก่ง
12: คาราเมลเลยชอบคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
1: เอาก้นมานั่งทับมาคุยมันต้องโยกด้วย
2: แล้วเด็กเขา

0: าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิลมันก็ทำจริงๆนะคะ
1: ตรงไหนคะ
2: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพร้อมยังนั่งเลย
3: เจด้าสนุกมากเลยนะการเล่นกับ
2: เหรอจะตายแล้ว
3: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่าอยากได้กล้อง
4: มั้ยเอาเร็วเจอไอด้าไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
5: เก็บไปได้
1: ไส้เดือน
6: ถ้ามันมีน้ำ
1: นี่อะไรอ่ะคู่เคียง
0: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
1: ขอดูตรงกล้องนึงหน่อย
0: เอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันนั้นแหลมๆเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
1: ตีอ่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะได้ดูไงมดนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
2: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่เจ้าเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีกหอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกกั้งลูกกุ้งลูกกั้งอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี่ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
7: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมและก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
4: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
1: ั่
4: งเรือเมย์กลับไงป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
0: รถเมย์ค่ะ
2: พร้อมเดิน
4: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
0: ็ใครเจอตัวอะไร
4: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้าง
3: นี่
4: อันนี้
2: พวกหอยเนี่ยพวกนี้เขาเรียกหอยแนทซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากเห็นไหมพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินเห็นยังเนี่ย
4: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติด
2: อยู่ตัวผู้ตัวเมีย
4: ตัวผู้ตัวเมียครับ
2: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
1: คู่เคียงเจอไส้เดือน
6: เรียกคู่แล้วยืดสีขาว
7: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
0: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกปล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก็นี่เราก็เห็น
1: เ
0: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
4: ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
0: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
1: ่หอยหลอด
0: ที่เจอ

0: ันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะสังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
1: ฮีโมโกลบิน
0: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
2: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
1: กุ้งครับอันนี้คือกุ้งพันธุ์อะไร
2: เดี๋ยวทีละตัวครับ
0: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงก็ต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
2: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีก่อย
3: ปากยาว
2: อีก่อยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
1: อีก่อยเล็ก
3: อีก่อยเล็กด้วยอีก่อยใหญ่ด้วยนกอีก่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
0: เวลากินมันทำไงคะเป็น
3: แย่
4: ไม่ใช่ปูเสก
3: แย่
0: รู้ว่าเป็นรูปู
3: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
0: ใช่
3: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูแล้วเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
5: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกทรายเล็กนกทรายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
2: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
3: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
2: มันมีขาม
3: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยืดไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
4: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ถ้าเกิดรูมันเล็กมาก
3: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยื่อขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะจิกแล้วกินได้เลยไส้เดือนจะหากินสองแบบสามแบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนมันไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
0: หอยหลอด
2: หอยหลอด
0: ตัวพระเอกของที่นี้
2: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
3: วันนี้เจอไหม
2: อันนี้ใช่หอยไหม
4: เจอค่ะ
3: หอยหลอดมีกี่ฝา
4: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
3: หอยหลอดมีกี่ฝา
2: ใช่หอยไหมอันนี้เดิมใช่หอยไหม
3: หอยหลอดใช่หอยไหม
2: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
3: อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
2: หอยมีสองพวก
4: ไม่มีขา
3: ฝา
2: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
3: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
1: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
3: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
1: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
3: นะนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
2: ไม่ถูก
3: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
5: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
6: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
7: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอ่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อ

0: ายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
1: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
2: ตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
3: ให้สนุกรู้สนุกเรียน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับภาวะสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดบ่อยเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัว

0: เองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
1: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
0: ใช่ ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
1: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5อ่ะมาดูหัวข้อที่3ค่ะ
0: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
1: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
0: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
0: ึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ลิทารินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบําบัด นะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควร

0: จะรับการบําบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบําบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบําบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบาดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักมองผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับ ู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้น

ุนจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SIM ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือ over นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้นหนึ่งคนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมาธิสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่ครับ

0: รูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันต้องใช้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยอย่างเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่า

เล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้นี่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี้ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้น

ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะน้องก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยเขาสามารถทําได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทําไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำ เลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็ปัญหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กอะมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาเสื่อมออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทํายังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคําว่าเคลียร์คือตัวไหนเงี้ยค่ะคําว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคําเดียวกันหรือว่า

กลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามัน

อย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้ข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่บ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่า
ขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ย

0: นะคะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยี่ยมมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2 ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่า ตรวจประ

0: เมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีสภาวะสมาธิสั้นครับ
1: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
5: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
4: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
5: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
6: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
5: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณ

0: ขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
1: เสียงของพระสวดจากพิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนดังกึกก้องบริเวณพื้นป่าบ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าโดยมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
2: ประชาชนมีส่วนร่วมชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมรักษาป่าเขาจะไม่มาทำลายมาเพี้ยวถางป่าต่อไป
1: พิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนแบบล้านนาซึ่งชาวบ้านแม่เลียบเชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยดูแลรักษาป่าและยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
3: เมื่อมันมีการเกิดป่าขึ้นเราได้น้ำได้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ต้องร้องหาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความหวงแหนของชาวบ้านเองที่ออกมาจากใจจริง
1: ๆปัจจุบันชาวบ้านที่บ้านแม่เลียบมีกติกาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการเลิกเผาป่าถือเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านห้ามเผาห้ามบุกรุกแผ่วถางป่าหากพบมีโทษตามข้อตกลงตามกฎหมายของหมู่บ้านทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: น้องๆคะนานหรือยังที่ไม่ได้แงนคอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอน้ำค่ะไอน้ำเกิดจากการระเหยตัวของน้ำบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำมากอากาศร้อนๆนี่แหละจะเป็นตัวนำพาไอน้ำเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอน้ำเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัวโดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิ๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก่อตัวกลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ำและกระแสลมและที่สำคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทำให้หยดน้ำบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่าทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ำเล็กๆเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุกสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโตจะแปลงร่างกลายเป็นเม็ดฝนได้ยังไงเมื่อในก้อนเมฆมีการรวมตัวของหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากมายเชื่อหรือเปล่าว่าหยดน้ำในก้อนเมฆกว่าล้านหยดจะรวมตัวกันได้เป็นน้ำฝน1หยดโอ้โหแล้วที่ตกลงมาตอนหน้าฝนจนน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าก้อนเมฆบนฟ้าคงอุ้มน้ำฝนเอาไว้จำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยก็เป็นอันแน่นอนว่าเมื่อหยดน้ำฝนในก้อนเมฆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้เราก็จะได้เห็นเมฆสีดำทะมึนที่แบกหยดน้ำฝนเอาไว้ปล่อยหยดน้ำเหล่านั้นร่วงพราวลงมาเป็นสายฝนให้น้ำได้กลับคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและ

0: ภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
1: ะ
3: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊กปวย
3: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยเน
1: า
3: ะ
1: แล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอม
3: ค่ะ
1: เครื่องเทศคือถึงมาก
3: ไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได
1: ้
2: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ่ต้องนั่งใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได ้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี
3: ้ค่ะได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: จะตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
4: ค่ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
4: ปึ
5: ๊บพอแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
4: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
4: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
4: ้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
4: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
4: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
4: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
4: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
4: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
4: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
4: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
4: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
4: จ
5: ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
4: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
4: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
4: ไม่ให้อากาศเข
5: ้
4: า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ

0: าณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
2: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมู3ชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
2: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
2: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
2: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นนะเนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
2: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
2: ใส่

0: โทรทัศน์มีกลิ่นเสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิด
1: ๆ
0: หอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูละ

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เราเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอมแต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

าผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: พงษ์พักวชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: พี่เอ๋สวัสดีค่ะพี่นิก
3: ครับของเราย
2: ินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่ะ
5: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมา
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
5: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
3: ฮะ
5: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
3: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
5: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอฝ่ายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่อ๊อฟซ้อมตายเลยนะคะ
5: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึง

0: เพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
1: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
2: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนาะแล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอ่ะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอ่ะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นอะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลลงพี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อยู่เลยอะแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอะเหมือนเจาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
2: ใช่แล้วก็รีบไป
3: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นกำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
0: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้ว
3: ค่ะ
0: เรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของ อะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมันด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดีมีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
2: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
0: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดงมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะ มันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
0: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
1: ครับ
0: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไง
1: ครับ
0: เพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: ใช่แล้วครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม

0: ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่าน
1: ค่ะพี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
2: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
1: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงนั้น
3: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
0: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตั้วมันตกใจไหมคะ
3: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
0: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
4: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหมอคือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
1: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
4: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
1: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
4: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
1: ครับ
4: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอ่ะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
0: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
4: เราจะเดินไปด้วยกันอันนี้คือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
1: ถ้าข้างขวาพี่ออฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่ออฟ
4: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
1: ทำไมล่ะคร
4: ับพี่ขี้เกียจ
1: พอดีคุณได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
0: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไลฟ์ฟันเราแล้ว

0: าฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โถแม
2: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่หยุดสิ
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวยนี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค่ะ
8: ใช่แขกเดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วต้องเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกูกูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได้
1: อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุด

0: เพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
1: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
1: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: แม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
1: ใช่ไหมเออแค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
1: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม่
3: มาคุยกับพ
4: ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
4: เออขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าเพื่อน
5: ครับ
4: ขึ้นไปแขวนลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
5: ไม่เอาอะพ่อขึ้นไปทำเองอะ
4: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอะ
2: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
5: ใช่
2: ขึ้นไปขายเองได้
5: ใช่
4: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
4: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะต้อง
2: นั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากมาก
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ทุกอย่างเป็นชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่อ๊อฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรอย่างเงี้ยยังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆถ้าให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเล
0: ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะอู๋ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
0: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมใหม่
2: อ
0: ้
2: าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากนิพานขึ้นมาทันทีนี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟไปยังไงครับ
5: คือพอมาทำกันบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได
1: ้ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออก
1: อ
5: ่
1: านยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: มัน
1: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองส มมุติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะบางหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้งใ
6: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
4: ทีนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่ออฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาก็จะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
7: ่
1: โอ้โหออกไปเดินผ่านแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
1: ว่าแบบจะทำยังไงให้หมายแบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย
7: ไม่ไหวเขานอนไม่หลับ
2: เดี๋ยวต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
7: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
4: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
1: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเราเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งเล่นมึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
7: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
1: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือ
2: ต้อง
1: ทำแบบคลีนมากเลย
7: ครับ
1: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
7: ั
1: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอ่ะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื้ออันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
7: กวนทั้งคืน
1: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
7: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
2: ไปหมด
7: ครับ
4: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
1: ใช่แพทย์ทางเลือก
4: ก็ไป
1: ฝังเข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
1: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
7: ครับ
2: ในเราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
7: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยนี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
2: สารัญญูทำเปล่าสารัญญูทำหรือเปล่า
1: รู้แล้วทำไมพี่อู๋ถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่ออฟ
2: ใช่พี่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนื่องตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
7: ครับ
1: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
2: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
7: ครับ
2: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาอ่ะพ่อแม่ของเขาโกรธ
1: ไม่พอใจ
2: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
7: ้
2: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติที่แล้ว
7: ไปฉุดเข้ามา
2: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
7: ครับ
2: ก็ทำวันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรอะไรก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดงก็บอกยกโทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
1: ของเก่ายก
2: แสดงของเก่ายกโล่ง
1: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
2: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดิ
7: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
2: ผลไม้ห้าอย่าง
7: เฮ้ยโอเค
2: เน้นดอกไม
1: ้สีขาว
2: เทียน
7: อ๋อสีขาว
2: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
7: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
2: ้อโหสิ
7: เหมือนลาบวช
2: ไอ้
7: เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
2: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอเลยวะกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
7: แต่เราสบายใจ
4: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
6: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกำเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
7: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆและถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้ว

0: ใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
1: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
0: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
2: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
0: มันเกิดอะไรขึ้น
2: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพอลซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
0: เส้นที่4ใช่ครับ
2: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันหนึ่งคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
0: คร
2: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
0: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่
2: ไ
3: หมครับ
2: ใช่
3: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาลซีไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคหนึ่งหรือเปล่าฮะ
0: โรคอะไรครับ
3: เบลลาซี
2: ่เห็นนั่งนี
0: ่เห็นนั่งเขียนยิ่งกว่าอี
3: กมึงลองเป็นโรคนี้สิ
0: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
2: ้
0: ว
2: ไอ้ตัวร้าย
3: ไม่ออกง่ายๆด้วย
2: ตัวร้าย
0: เลยรักลาหูตัวนี
4: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
2: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
4: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่าพี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
3: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
0: ก็ใช้กับเขาบ้าง
3: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
0: อ
3: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
0: ครับ
3: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยาเป็นเพราะเราหรือเปล่าอดคิดไม่ได
0: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
3: นี่ครับกำลังแต่กูขอมากกว่าครับ
2: แมนมาก
0: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
2: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเติมเต็มกับเรายังไงเวลา
2: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
4: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ

0: แล้วในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
1: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
0: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระ
1: ไม
0: ่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
1: ่ไม่ดิ
0: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
1: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
0: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
1: นาฬิกากุ๊กกูดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
2: กุ๊กกูกุ๊กกูพ่อทำสำเร็จแล้ว
1: ไม่กดตกลงวันนี้ยังไงครับ
2: กุ๊กกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
1: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
0: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
1: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนี่บีบีไลฟ์เฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้นสองนี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
2: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้วจะเล่นหัวสิ
0: บ่นอย่างนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งบ่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
1: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
3: เอาไม่ทาบถือ
1: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่

0: ขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่อ๊อฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูกูไม่น่าเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ป่วยเลย
2: ต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่อ๊อฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีนึงบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
1: 1ปีเลย
2: 1ปี1ปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้
3: แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช่
2: ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็8 90แล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ
1: 100%
2: นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งกันอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยู่กับมัน
1: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
0: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกเสมอว่า

0: ไม่เป็นไรไม่อันนี้พี่เปิ้ลชอบคําว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทําอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันนึงมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
1: พี่อู๋ล่ะครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
1: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
3: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่ารู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับได้ทุกกับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
5: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
3: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
6: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห
0: ้ร้องไห้เลย
5: น้ำหูน้ำตาไหล
0: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
1: ์พี่อู๋เหรอครับ
0: เออนั่นแหละ
7: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
1: ขอไปเลยอะไรบ้างนะคร
5: ับ
1: อาจารย์
5: ดอกไม้ห้าอย่าง
1: ห้าสี
5: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
1: นั่งกับพื้นนั่งกับ
5: คุกเข่า
1: คุกเข่า
5: พนมมือ
1: ขึ้น
5: ขออภัย
1: ขออภ
5: ั
1: ยเม
5: ีย
1: ไม่ว่าจะ
5: กายกรรม
1: ม
5: โนกรรมวิธีกรรม
1: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
0: ขอเสียโทษนะใช
5: ่นะจ๊ะ
1: นะจ๊ะแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
5: ไม่ใช่
3: หอมแก้มหนึ่งที
5: หอมแก้มก่อน
1: หอมแก้มก่อน
5: หอมกูนี่ดิ
1: หอมอย่างนี
5: ้ดีมาก
1: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
5: ยัง
1: ซุกไม่ได
5: ้สองข้างนี
1: ้ข้างน
5: ี้
1: แล้วซุกได้ยัง
2: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอะทำไมต้องหน้าแดง
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ
11: ้โห
10: นี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมี

ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุด

0: ก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้าย

0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
1: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัย

0: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
0: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: ่แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
0: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่

0: ู่ครับและมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อ
1: ัน
0: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโศกเหลืองต้นไม้ประจำจังหวัดยะลายะลาเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเพียงจังหวัดเดียวใน14จังหวัดภาคที่ไม่มีพื้นที่จดทะเลภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนหนาแน่นทอดยาวจากตอนเหนือภูเขาที่สำคัญคือภูเขาสันกาลาคีรีและภูเขาปิโลซึ่งเป็นที่กำเนิดของแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมีเนินเขาหุบเขาอยู่ทั่วไปทั้งตอนกลางและตอนเหนือมีที่ราบอยู่เล็กน้อยยะลามีทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลยที่สำคัญเช่นไม้ตะเคียนเขาไม้สยาไม้มะค่าและโศกเหลืองซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดยะลาโศกเหลืองเป็นต้นไม้ขึ้นได้ดีในป่าดิบกลางแจ้งในสภาพดินร่วนชอบน้ำและความชื้นสูงอยู่ใกล้ลำห้วยลำธารหรือตามเชิงลาดเขามีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาคกรุงเทพเรียกโศกเหลืองภาคใต้เรียกอโศกเหลืองอโศกใหญ่โศกป่าโศกน้ำโศกใหญ่และที่ยะลาเรียกว่าสียะลาโศกเหลืองเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-15 เมตรลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อย 4-8 คู่ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกว้าง 3-9 เซนติเมตรยาว 7-32 เซนติเมตรปลายใบแหลมหรือเรียวแหลมโคนใบกลมหรือศอกใบอ่อนเป็นพวงหรือช่อห้อยออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งและลำต้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนดอกมีสีเหลืองอมน้ำตาลมีกลิ่นหอมดอกบานไม่พร้อมกันดอกที่บานก่อนจะสีเข้มกว่าดอกอ่อนออกผลเป็นฝักแบนสีม่วงอมแดงกว้างประมาณ 3.5-8 เซนติเมตรยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตรเมื่อฝักแก่จะแตกด้านข้างเมล็ดรูปไข่แกมรูปขอบขนานขยายพันธุ์โดยการเพาะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนทองต้นไม้ประจำจังหวัดปัตตานีปัตตานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ติดภูเขาทรายขาวตั้งอยู่ในทิวเขาสันกาลาคิรีริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลามีแม่น้ำที่สำคัญสองสายคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีปัตตานีมาจากคำว่าปาตานีในภาษามาลายูมีความหมายว่าชายหาดแห่งนี้มีต้นตะเคียนทองเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนทองมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชียมักขึ้นตามที่ราบลุ่มและชุ่มชื้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงที่ต้นยังไม่โตจะไม่ชอบแสงแดดจัดตะเคียนทองภาคกลางเรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่ชาวเหนือเรียกจะเคียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกแคนตะเคียนทองเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบสูง 20-40 เมตรลำต้นเปล่าตรงเลือกหนาสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ดเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบกลมหรือรูปเจดีย์ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกหรือรูปดาบยาว 10-14 เซนติเมตรเรียงสลับปลายใบเรียวแหลมโค้งแต่ไม่จรดกันโคนใบมนป้านและเบี้ยวเนื้อใบค่อนข้างหนาดอกขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งกลิ่นหอมออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมผลเป็นรูปไข่มีผิวเกลี้ยงปลายมนเป็นติ่งคล้ายหนามแหลมอยู่ภายในกลีบรองดอกที่ขยายตัวออกเป็นปีกรูปใบพายผลแก่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีกระพี้สีน้ำตาลอ่อนแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีความทนทานทนปลวกใสกบตกแต่งและชักเงาได้ดีใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวนอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้ง10เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเทาเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแทคโตครีโนนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่นขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนี่ถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีคร
1: ับ มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารยาท
1: อ่ะโอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาบอกว่า
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกไม่สวยก็ปิดมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินลงมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเทก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมการเงินเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเลยเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
3: ่
2: า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้กันได้
3: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี
3: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
3: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้เลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
1: โอ้ตายเลยทำไม
3: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับผ
1: มไป
3: ส่งชวนปูสุดเลยส่งชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มมาเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในช่วย
0: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
2: ช่วยฟู
0: แล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีอันนี้คือโฟมอันนี้โฟมไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลืองของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ครับ
0: มันก็จะแตกแครงนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออคือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เออครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยอันดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนใน PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับตัวความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหม
1: อย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้าไม่จำบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับก
0: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษเหมือนกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรเห็นได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนยังเตะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ินใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ
1: ๆ
0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: 10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยนี่ยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนทำอะไรได้โดยพลการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน เขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันเนี้ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คือ
0: ต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: ใช
0: ่เอออีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้
2: ายไม่ใช่เป็นหินอะไร
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดที่วางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
2: ่
0: ะเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพื้นคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่แล้วนี่ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ TV
2: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: ไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับ
1: ใช
0: ่เครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ น้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการลดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ่
1: ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กะเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะน้าต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผล

0: ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่า
3: การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วใครมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำ

0: พกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
0: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
0: มาเป็นพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรา reuse เนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาด full set ครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
3: น้ำปั๊มเลยปกติผมจะเหน็บสองข้างนี้ไว้กับขวา
1: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
4: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค34
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้วลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ๆถือมีทาน
4: ไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
5: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
5: ว่าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
5: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
6: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาเหลือ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
5: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอา
4: ใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมากเลย

0: พี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กัน
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
2: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: เอาร้อนเหรอ
1: ร้อนอะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
3: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่ตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
1: ับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เราประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้

โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโคบิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโคบิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโลเกียผสมกับอีกพันนึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความต่างๆจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตก

กับอินโดไชน่าทางด้านวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามกันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าลอกริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟเบอร์พวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์เป็นครั้งแรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบอะไรหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

พันยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจากจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละซอง2ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับ

ถ้าคนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มันเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปส

หลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คน
โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโล17:33 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมียนหลวงหน้าพระพรหมอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศล

วันนี้เวลา 19:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกองเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซำเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระวิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์องค์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระสีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั่นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดี

กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปหลายชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีเลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกให้ตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้มันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
8: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
9: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
3: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
10: ภายในชุมชนออนไลน์เนี่ยที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
11: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบแล้วถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
10: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่มแมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
12: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
11: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
10: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
13: แต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
10: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
11: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
10: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบ ม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คราวนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
14: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลักๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
5: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
3: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: าเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ป่ามาเรียอาการท้อง

0: ที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขานั้นมีการรักษาการเจ็บป่วยได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ทุรกันดารของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
2: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกระเหรี่ยงโพล่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นาก้าวอย่างที่นาก้าวอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนาก้าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
4: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละคือ
3: ขาขยันนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่คนละภาษาเท่านั้นเองครับ
3: เราเชื่อว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูเทยพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี้คือชู้ช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่อเขาผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชู้ก็ชื่อของแ

0: ก็ชื่อว่าชูชางก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วละคิดนะ
1: ชาวกะเหรี่ยงโพล่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพล่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
2: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
0: ก็เอาโบกล่านี้มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะบุญต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม้แดงแล้วก็เราจะหยอดลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม้แดงมันจะละลายเองแล้วก็ขับเก็บไว
3: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหนครับ
0: ต้องหาในแถวห้วยข้างห้วย
3: เดี๋ยวพาผมไปดูเลยครับลุง
1: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพล่งจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
0: เอาเจอแล้วเนี่ยอยู่ซอกดินนี่แหละ
2: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
0: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ
3: แล้วปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตในร่องห้วยแล้วน้ำมันจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
0: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งลงมา
3: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
0: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่ไฟป่าเคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแต่ทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแทงลงจากภูเขาอะแล้วจะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำต้นบอกก็หาได้ทั่วไปอะครับเดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะไปเอา

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปั่นแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคลุกตาตัวเอาหอย
1: ต้องเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะการพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี
0: ้เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้นะข้าไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาห้ามเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุง

าร์จให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี้นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมางได้เลยแล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: เขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในโรงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีอย่างนี้แล้วเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสือมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมีใบเสือมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: กับปูนครับแล้วก็ไอ้ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงสัตว
0: ์แมลงกัด
1: ต่อยแล้วก็
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้ลองทาเลยใส่เข้าไปในโปกในแผลใช่ไหม
0: โปในแผล
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้หยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: กดไว้พักก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
1: ่
0: แป๊บเดียว
1: แต่ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ใช่ได้ได้ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี้ยที่รักษาท้องร่วงได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าเราปอกใช่ไหมแต่จะปอกออกมาแต่เปลือกจริงๆเนี้ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี้ยนี่จะเอาเปลือกประเภทนี้ไปเผาไฟแล้วทุบ
2: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการขาดน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งๆหรือรำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได
3: ้ไม้เบนตะป่านี่เขาเรียกอะไรคร
0: ับนังมึงโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้กระแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำๆแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นเนี่ยขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินนะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไง

0: ลนแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกอย่างเนี่ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่ในหม้อแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาตั้งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี้เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วยถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ไอ้ช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อยไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยาที่ไอ้ชาวบ้านทับใช้กันคนป่านะคือไอ้ข้าวเปลือกกับเปลือกยางละกำก็เราต้องกำอย่างละกำอ่ะอ้าวหนึ่งกำเกลือก็หนึ่งกำเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่แหละเนี่ยเอาให้เค็มๆ เนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
1: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
0: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวเหนียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆนี่ก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
1: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
0: สรรพคุณใบหนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะจุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปกวาดสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแต่ก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบหนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบหนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็อย่างก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนักแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลุกเข้าอู่เรียว
2: ไปหนาดเราเอามา
0: ประคบ
2: โดนกับไฟก่อน
0: ครับ
2: ให้มันรูดเหรอ
0: แล้วก็ประคบแผล
2: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
0: ไม่ต้องพี
2: ่ประคบอย่างเดียว
0: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่าม
2: ันอุ่นทำไปหลายครั้งเลย
0: หลายครั้งแล้วก็ไอ้ครั้งสุดท้ายถ้าความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
2: ม
0: ัน
2: จะออกมา
0: จะออกมา
2: น้ำมันของมัน
0: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันเนี่ย
2: ก็ไว้

0: ทั้งคืนเลย
1: ทั้งคืน
0: เช้าก็แกะออก
1: พอแกะออก
0: ถ้าไม่หายก
1: ็ถ้าทำอาจทำอีก
2: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
1: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนางทูอีเนี่ยนะไปดูกันไหมไป
2: ในสารคดี Why Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโคร่งก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
1: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเถานางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
3: เลยตามต้นไม้เหรอ
1: ครับครับมันจะขึ้นเลยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
3: วิธีการ
1: ก็ต้องต้มแล้วเพื่อเอามาดื่มน้ำอ่ะ
3: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมคร
1: ับ ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอ่ะนะ
3: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
1: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส
4: ้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีนึงนะครับที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
2: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกะเหรี่ยงโคร่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
5: แล้ววิธีการที่เราได้นำเสนอไปนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาบนได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับหมอไอ้ครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรายังอยู่ในรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: จริงด้วยครับหมอไอ้แล้วทำไมวันนี้เรามาเปิดตัวที่ร้านอาหารครับเนี่ยเ
0: อ้าก็เพราะว่าสัตว์ที่เราจะพามาดูเนี่ยไม่ธรรมดาครับน้องป้า
1: ไม่ธรรมดายังไงครับ
0: เชฟครับเชฟขอบคุณครับนี่ไงน้องปั๊กสัตว์ที่เราจะพามาดู
1: อ๋อเนื้อม้าใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับปั๊กสัตว์ที่เราจะพามาดูในวันนี้ก็คือโคขุนครับน้องปั๊กเพราะโคขุนเนี่ยเป็นโคขุนสายเลือดไทยที่ถูกพัฒนาวิจัยมาโดยนักวิจัยของเราเองครับปั๊ก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: จึงต้องมี
2: Animal Speak
0: อ่ะมาลองดูว่าเด็ดขนาดไหน
1: ลุยลุยลุย
0: คำแรกให้ป้าก่อนเลย ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่กุ๊กแล้วก็นี่น้องป้าครับ
4: ค่ะสวัสดี
0: คราวนี้ป้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโคขุนจานเมื่อเช้าที่เรากินกันเนี่ยถามพี่กุ๊กเลย
1: พี่กุ๊กครับโคกับโคขุนนี่แตกต่างกันตรงไหนครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าเขาเรียกกันโคขุนเดียวเลย
4: มันก็เป็นโคเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาต่างกันที่กรรมวิธีในการเลี้ยง
1: เวลาเขาทำเป็นโคขุนนี่เขาใช้วัวพันธุ์อะไรกันครับ
4: อ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
1: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
0: วัวพันธุ์ไทยหน้าเป็นยังไงหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่กุ๊กพายดูดีกว่าหมอก็อยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
1: ครับครับอยากเห็นแล้วครับ
4: ไปเลย
1: ครับไปแล้วครับพี่กุ๊กครับนั่นคือโคขุนหรือเปล่าคร
4: ับอ๋ออันนี้นะคะยังไม่ใช่โคขุนนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูก่อนที่มันจะมาเป็นโคขุนเลยก่อนที่เราจะปรับปรุงสายพันธุ์เลยก็ต้องเริ่มจากนะคะวัวพื้นเมืองที่เรามีก่อนเลยนะคะ
0: นี่คือวัวไทยแท
4: ้ๆใช่ค่ะเป็นวัวที่เกิดมาจากบ้านเราเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็เลือกโคพื้นเมืองนี่แหละค่ะเพราะว่าโคพื้นเมืองเนี่ยนะคะมันมีข้อดีนะคะคือมันเกิดมากับประเทศไทย
0: ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคในประเทศไทยมันชิน
4: ใช่ใช่เลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ข้อดีที่ดีที่สุดเลยนะคะของโคพื้นเมืองก็คือเขาให้ลูกทุกปีก็คือให้ผลผลิตนะคะเขามีความสมบูรณ์พันธุ์สูง
0: เวลาเข้าวัวหรือว่าเข้าหาสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเข้าข้างๆเขาอย่างเงี้ยให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าแล้วนะเราจะเข้าแล้วนะถ้าอยู่ๆปั๊กเดินเข้ามาเหมือนกับปั๊กยุ้งหลังนี้หมอเข้ามาสะกิดปุ๊บปั๊กก็ตกใจใช่ไหมโอเคป่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาเข้าเด็กๆห้ามเข้าคนเดียว
1: ครับ
0: เวลาเข้า
1: ต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม
0: เข้าพร้อมกัน
4: แต่ว่าน้องปั๊กเห็นไหมมันมีข้อด้อยดูขนาดตัวมันสิคะ
1: เล็ก
0: ปั๊กยืนเห็นป่ะปากสูง
1: ก็วัวอีก
0: ปากสูงก็วัวอีกอันนี้คือข้อด้อยของเขาคือตัวเขาจะเล็กหน่อย
4: ใช่ค่ะตัวเขาเล็กค่ะก็ทางนักวิจัยนะคะก็ต้องลบข้อด้อยของมันก็คือไปหา
0: ข้อ
4: พันธุ์ที่มันมีโครงสร้างใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงข้อด้อยของโคพื้นเมืองเราเราก็เลือกนะคะพันธุ์บราหมันใช่ค่ะพันธุ์บราหมันเอามาผสมกับแม่พันธุ์พื้นเมืองของเราแล้วได้ลูกมาเป็นอีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกนะคะที่เกิดจากวัวนะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกไป
1: บ้าอะไรนะ
4: บรามันที่ผสมกับแม่พื้นเมืองตัวเมื่อกี้นี้
0: ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้แต่ลองเทียบดูซิว่าไซส์ขนาดไหนนี่นี่เท่ากับไหล่เขาเลยเห็นป่ะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแบบ
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: ปาร์กอีกมีปาร์กสู้เขาเริ่มไม่ได้แล้วนะตัวนี้เริ่มใหญ่กว่าปาร์กแล้ว
4: ตัวนี้เนี่ยนะคะมันผสมด้วยบรามันไงที่พี่เอาบรามันมาบอกว่าให้มาปรับปรุงโครงสร้างของวัวพื้นเมืองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมวัวตัวนี้มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะก็ทนร้อนได้ด้วยนะทนสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ด้วย
1: รวม
4: ข้อดี
1: ข้อดีของ2ชนิดมารวมกัน
4: ใช่เลยครับถูกต้อง
1: ก็เลยเยอะขึ้น
4: ข้อด้อยของเขายังมีอยู่น
1: ะคะในเรื่อง
4: ใช่ยังมีอยู่ค่ะในเรื่องของเนื้อยังไม่อร่อยนะคะยังไม่นุ่มเราก็ไปเฟ้นหานะคะพ่อพันธุ์เนี่ยนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความนุ่มของเนื้อก็เลือกมาพันธุ์นึงช
1: ื
4: ่อว่าพันธุ์ชาโลเล
0: ่ชาโลเล่ชื่อเท่มั้ย
4: ให้ทายรู้มั้ยว่ามาจากประเทศอะไร
1: ญี่ปุ่น
4: ไม่ใช่นะคะมันมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสมันเป็นวัวสายเลือดยุโรปนะคะมีข้อเด่นในเรื่องของเนื้อเลยแหละที่ดีมากๆแล้วก็โตดีด้วยอันนี้นะคะก็เนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็น ลูกครึ่งแล้วนะคะลูกครึ่งจากชาโรเล่แล้วนะคะมีชาโรเล่ 50% แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะขึ้น
0: ดูแบบตัวแบบบึ๊บๆนะ
4: ใช่ค่ะปริมาณเนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แล้วเป็นวัวที่โตดีด้วย
0: นี่ป้าเห็นไหมมันมีตัวเลขเห็นไหม53050ด้วย
1: เฮ้ยใครเอาแป้งไปขัดเขาเนี่ย
0: ไม่ใช่แป้งขัดนี่วัวตัวนี้ให้หวย
4: นี่เป็นการตีเบอร์ร้อนค่ะก็จะทำในพ่อแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่แบบเวลาเราเลี้ยงวัวนะคะปล่อยทุ่งเงี้ยเวลาเราเช็คอาการนะคะหรือว่าการเป็นสัตว์หรือว่าความผิดปกติเนี่ยเราก็เห็นได้ตั้งแต่ไก่นะคะว่าวัวตัวเนี้ยตัวอะไรเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหลายตัวเราจำไม่ได้หรอกชื่อขาวชื่อเขียวชื่อแดง
0: ก็เป็นการตีทะเบียนเลขประจำตัวของวัวตัวนี้แหละ
1: บัตรประชาชน
0: วัวแบบนึง
4: ตัวนี้เข้าไปจับใกล้ๆได้นะคะมาน้องป้าเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่
0: ตัวนี้แบบค่อนข้าง
4: เนื้อเยอะมากนะคะถึงแม้เขาจะแก่แล้วนะคะแต่ว่ามีเนื้อเยอะมากนะคะแล้วก็นิสัยของเขานะคะ
1: ทำไมมันถึงดึ้ง
4: ๆ
1: คร
4: ับ
1: อ๋อ
4: ก็นะคะก็ตกใจ
0: กล้ามเนื้อเขาเนี่ยเวลาสมมติมีแมลงเกาะอยู่ใช่ป่ะเขาก็จะรำคาญเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กระดึ๊กๆทำให้แมลงตกใจแล้วบินออกไปได้
1: อ
0: ๋
1: อเป็นประโยชน์
0: เขาเป็นประโยชน์ของเขา
4: ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดแล้วนะคะที่พี่ให้ดูมาเนี่ยนะคะก็ที่เป็นลูกผสมนู่นนี่นั่นนะคะที่เราวิจัยปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้เขาด้วยนะคะใช่ว่าโคเนื้อพันกำแพงแสนนะคะแต่การที่จะพัฒนาเป็นพันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาจากน้ำเชื้อชาโรเล่แล้วเราให้เป็นพันเลยนะคะเราก็มีการพัฒนานะคะสายพันธุ์เพื่อให้เป็นพันแท้โดยนะคะเอาลูกรุ่นที่1 นะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ใช้ชาโรเล่ผสมแล้วเนี่ยเอารุ่นที่1กับรุ่นที่1เนี่ยที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาผสมกันให้ได้ลูกรุ่นที่2นะคะแล้วก็นำตัวผู้ตัวเมียรุ่นที่2มาผสมกันนะคะให้ได้รุ่นที่3
0: ครับ
4: แล้วค่ะแล้วก็เอาลูกนะคะที่มันตัวผู้ตัวเมียที่เป็นรุ่นที่3มาผสมกัน
1: รุ่นที่4
4: ใช่
1: รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่5
4: ใช่ซึ่งรุ่นที่5นี่แหละนะเราจะยอมรับแล้วอ่ะเป็นพันธุ์แท
0: ้
4: พันธุ์แท้เนี่ยก็คือเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะหลักสากลเลยก็จะยอมรับเลยนะคะว่าเนี่ยคือพันธุ์แท้น้องปาร์ครู้มั้ยคะว่าพี่พัฒนามาโคนะคะพันธุ์แท้คือเป็นโคดี5เนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นพันธุ์แท้เนี่ยนะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่ปี2514แล้วพี่ได้นะคะพันธุ์แท้ตัวแรกเนี่ยรุ่นที่5ตัวแรกเน
0: ี่
4: ยปีพุทธศักราช2548
1: โอ้หลังผมเกิด1ปีอายุ1ขวบ
4: ตัวนี้นะคะก็คือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนของเรานะคะ
0: โอ้อันนี้ตัวใหญ่มากนะฮะ
4: น้องปาร์คทายซิว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร
1: ่500โล
4: โอ้ยมันเบาไปนะคะ
1: ฮะ500โลนี่เบาไปเหรอคะเนี่ย
4: ใช่นะคะตัวนี้นะคะหนัก900กิโลกรัมนะคะ
0: เกือบ2เท่าเนี่ยเกือบพันน่ะปาร์ค
1: ผมฟังจากพี่กุ๊กแล้วครับ
0: ครับ
1: กว่าจะได้มาเป็นพันธุ์แท้อย่างเงี้ยครับมันต้องผสมพันธุ์กันเยอะแยะเลยครับจะทำยังไงครับท่านตอนนี
4: ้จริงๆนะคะพี่เนี่ยใช้แม่พันธุ์เยอะแต่ว่าพ่อพันธุ์เนี่ยพี่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพี่ใช้การผสมเทียมเราเรียนแบบการผสมตามธรรมชาตินะคะแต่เรามาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
0: งงไหมงงไหม
4: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
1: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
0: เดี๋ยวจะค่อยๆ คลายข้อสงสัยของน้องป้าให้ฟัง
1: โอ้นี่คือห้องอะไรอะคะพี่กุ๊ก
4: อันนี้คือห้องเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะที่น้องป้าเห็นเนี่ยถังเยอะแยะเนี่ยนะคะคือถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งเดี๋ยวพี่เอาอะไรให้ดูนะคะนี่นะคะน้องป้ารู้ไหมว่ามันคืออะไร
1: น่าจะเป็นหลอดน้ำเชื้อใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากโอ้ยฉลาดจังเลยป้าไม่น่าเชื่อเลยป้าเคยเห็นเหรอมาก่อนอันนี้ป้า
1: ก็ดาดาวดูค่ะ
0: อ๋อป้ารู้ไหมว่าในนี้เนี่ยจะมีลูกวัวอยู่นี่เท่าไหร
1: ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน่าตึงหลอดก็ประมาณ1ตัวป่ะ
0: โอ้โห
4: อันนี้นะคะพี่เนี่ยเห็นหลอดเท่านี้พี่สามารถบรรจุนะคะสเปิร์มเนี่ยที่จะเอาไปปฏิสนธิเนี่ยได้ถึง30ล้านตัวเลย
1: โอ้นี่มันกี่เท่าครับเนี่ย
4: โอ้ย30ล้านตัวเลยนะคะ
1: เยอะมากเลยค่ะหมอ
0: แต่กระบวนการจะค่อนข้างเยอะมาก
4: เยอะมาก
0: พี่อธิบายว่าทำกันยังไงบ้าง
4: ใช่นะคะพอพี่รีน้ำเชื้อมานะคะพี่ก็จะมานะคะทำการนะคะแช่เย็นนะคะให้มันเย็นนะคะเจือจางกับสารละลายนะคะแล้วก็มาบรรจุนะคะเนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยใส่เข้าในหลอดด้วยเครื่องนี
0: ้
4: นะคะจากนั้นพี่ก็จะไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมินะคะลบแล้ว96องศาเซลเซียสนะคะเพื่อยุตินะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเท่านานเลย
0: คราวนี้ป้างงไหมเมื่อกี้แช่เย็นก่อนแล้วทำไมต้องแช่แข็งไม่เหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าเรารีดน้ำเชื้อมาใช่ไหมแล้วป้าเอาไปแช่แข็งเลยเนี่ยสเปิร์มเนี่ยจะตายเลย พราะว่าช็อกจากความเย็นไงเราต้องค่อยๆปรับสภาพให้เย็นก่อนพอเย็นเสร็จปุ๊บเราค่อยถึงมาแช่แข็งใช่ไหมครับต้องค่อยๆขบวนการค่อยๆปรับขั้นตอนกัน
1: คนเราเวลาเข้าไปที่เย็นออกไปที่ร้อนก็เป็นไข้
0: ใช่
4: เราต้องค่อยๆคูลดาวน
0: ์
4: ลดอุณหภูมิลง
0: จริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่ทำในแต่ในวัวนะมันเป็นการกระบวนการที่เราสามารถใช้ในสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วยส่วนใหญ่สมมติกระทิงเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงกับวัวกระทิงที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็รีดน้ำเชื้อกระทิงไว้เก็บไว้เผื่อเราเจอกระทิงตัวเมียแล้วก็เอาน้ำเชื้อตัวผู้ไปผสมพันธุ์แล้วก็สร้างลูกขึ้นมาได
1: ้
0: เป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราผสมพันธุ์สัตว์ได้ง่ายขึ้น
4: เมื่อกี้นี้น้องปาร์คเห็นแล้วใช่ไหมน้ำเชื้อที่อยู่ในหลอดน้ำเชื้อ
1: ครับ
4: ก่อนจะไปอยู่ในหลอดน้ำเชื้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะว่าพี่รีดเนี่ยน้ำเชื้อนะคะยังไงนะคะก่อนที่จะเอาไปไว้ในหลอดนะคะซึ่งนะคะพี่ก็จะพามารู้จักกับพี่เบียร์นะคะนี่ถืออุปกรณ์ในการลดน้ำเชื้อไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเพื่อทำน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่ากระบอกอาร์ติฟิเชียลวาจีน่า
1: หรืออะไรครับ
3: ภาษาไทยเรียกว่าช่องคลอดเพศเมียเทียมองค์ประกอบของมันนะครับ
0: ใช่บาร์กจับดูสิอุ่นด้วยเห็นไหม
1: มันร้อนๆเหรอครับเนี่ย
3: ปัจจัยในการหลั่งน้ำเชื้อนะครับของวัวเนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่ปัจจัยนะครับอันดับที่1ก็คืออุณหภูมิต้องได
0: ้ครับ
3: อันที่2นะครับต้องกระชับเติมลม
4: เพิ่มความกระชับนะคะ

0: จะเป็นกล้วยนะครับสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับโดยปกติแล้วปุ๊บนะครับเวลาเพศผู้นะครับขึ้นผสมพันธุ์แล้วก็ตัวเนี้ยสวมเข้าไปปุ๊บนะครับปลายอวัยวะเพศเขาก็จะมาโผล่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับ
1: อันนี้ก็พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วหน้าตามันประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้นะครับมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้น
1: อ้าว
0: เรามีกองปอกหนังนะครับสำหรับกองแสงเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยมันถูกแสงแดดไม่ได้นะครับพอถูกแสงแดดแต่ละปุ๊บมันก็จะตายอย่างรวดเร็วเวลารีดน้ำเชื้อนะครับเราก็จะมีตัวล่ออ
1: ันนี้คือเรียกว่าตัวล่อ
0: ครับหรือดัมมี่นั่นเอง
2: ดัมมี
0: ่หน้าที่ของเขาก็คือยืนนิ่งๆ
1: ครับ
0: นะครับเราจะใช้ตัวที่ต้องการจะรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเดินมาปุ๊บนะครับเอามาสัมผัสที่ก้นมันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินหมุนออกเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเต็มที่มีความกำหนัดเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นส่งน้ำเชื้อเนี่ยเราจะได้เอาตัวเนี้ยนะครับสวมได
1: ้โอเค
0: ถ้าเอาไว้ว่าเพศเขาไม่แข็งตัวเต็มที่เราไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อได
1: ้นะ
3: จะเอาจริงแล้วนะคะรอบนี
1: ้
2: จังหวะนี้มาคร
3: ับ ใช่นะคะต้องห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวพี่เบียร์เบี่ยงลึงมาแล้วนะคะแล้วก็นะคะช่องข้อเทียมนะคะสวมเข้าไปน่ะล่ะสวมเข้าไปแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันน้องปาก็ได้ไหม
1: โหเยอะเนี่ย
2: โหเยอะมาก
1: พี่เขาเล่นกลเห็นป่ะตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
2: โหเทคอลาบาร์บี
3: ้น้องปาร์ครู้ไหมว่าโดยปกติเนี่ยพ่อพันธุ์วัวนะคะจะหลั่งน้ำเชื้อได้เฉลี่ยเนี่ยนะคะ4นะคะถึง6 ml หรือ6 cc เนี่ยต่อครั้งต่อครั้งนะคะซึ่งในการรีดครั้งนึงเนี่ยพี่สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้วันนึงเนี่ยได้2รอบนะคะแบบนี้ให้เขาไปพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามารีดอีกอาทิตย์นึงเนี่ย2ครั้งนะคะที่เห็นน้ำเชื้อที่พี่เบียร์นะคะโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะในปริมาตรเนี่ย1 cc นะคะหรือ1 ml เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นของตัวสุจินะคะอยู่ที่1,000 ล้านตัว
1: โอ้โห
3: น้องปาร์คพี่ก็เตรียมวัวไว้แล้วนะคะ
2: โอ
3: ้วัวตัวนี้แหละนะคะอยู่ในซองบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตการผสมเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์นะคะจะเป็นคนสาธิตการผสมเทียมให้น้องปาร์คดู
1: ทำไมเขาต้องผสมเทียมปาร์ครู้ไหม
2: ก็ให้ลูกมาเยอะปาร์ค
1: ก็ส่วนนึงคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาผสมใช่ไหมแล้วตัวที่ยืนเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้ผสมเสร็จปุ๊บทีเดียวก็จบละแต่พอเราเก็บน้ำเชื้อออกมาได้เนี่ยเราสามารถแบ่งน้ำเชื้อเป็นหลอดเล็กๆๆๆๆๆเล็ก
2: ๆๆตัวอื่น
1: ใช่เท่ากับว่าพ่อหนึ่งตัวผสมตัวเมียได้บางทีเป็นร้อยตัวเลย
2: โอ
3: ้
2: โห
3: ใช่
1: พี่ก็พร้อมพอดีเลย
3: พี่พร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ที่พี่กุ๊กถืออันนี้ก็คือปืนผสมเทียมนะคะเราเรียกว่า breeding กันนะคะ
2: มา
3: ป
2: ั
3: ๊บดูได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นแกนนะคะตรงนี้เป็นแกนที่เราจะดันน้ำเชื้อให้เข้าไปที่ตัวมดลูก
2: เหมือนเข็มฉีดยา
3: หลักการเดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะคะ
2: คืออะไรคะ
3: ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะคะไม่ให้น้ำเชื้อไหลย้อนกลับนะคะแล้วก็นะคะจะช่วยไม่ให้หลอดเนี่ยหลอดน้ำเชื้อเนี่ยที่เราเห็นบนแล็บเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวมดลูกของวัวที่เราจะผสมเทียมเนี่ยเราต้องสอดบิดดิ้งกันนะคะเข้าไปที่ช่องคลอดนะคะแต่นะคะเวลาสอดปืนเข้าไปในตัวมดลูกได้เนี่ยนะคะเราต้องใช้มือที่สวมถุงมือเนี่ยนะคะล้วงเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อจับนะคะกดลงมาจับคอมดลูกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตำแหน่งที่เลยคอมดลูกไปก็จะเป็นตัวมดลูกนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นแหละตัวมดลูกนี่แหละคือตำแหน่งที่ปลายปืนจะไปอยู่แล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อ

0: น้องปาร์คนี่ไงพี่พามาแล้วนะคะนี่คือ
1: โรงเรือนเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนวัวขุนนะคะ
2: ครับ
1: ที่น้องปาร์คเห็นนี่ก็คือโคขุนพันกำแพงแสนเลย
3: นะคะแล้วก็คือขุนวัวเอ้ยขุนโคให้เป็นโคขุน
1: นั่นแหละค่ะ
2: ก็คือขุน
1: ใช่ขุนโคให้เป็นโคขุนค่ะ
2: อาหารที่เขากินเนี่ยครับใช้อะไรขุนเขาครับ
1: ก็เป็นอาหารข้นนะคะนะคะหรือว่าเป็นอาหารผสมเสร็จที่ผสมร่วมกับอาหารหยาบด้วยก็ได้นะคะ
3: แล้วอาหารข้นกับอาหารหยาบเป็นยังไงครับ
1: อ๋ออาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีพลังงานสูงมีโปรตีนมีพลังงานนะคะแต่ส่วนอาหารหยาบเนี่ยก็คือแหล่งเยื่อใยนะคะก็คือวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องกินเยื่อใยก็คือพวกหญ้าหรือว่าหญ้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะฟางก็ได้เนี่ยอาหารหยาบนะคะ
2: คือพวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องไงเขามี
3: กระเพาะ
2: เขามีกระเพาะสี่กระเพาะเขาสามารถกินหญ้าเสร็จแล้วกินก็กลืนเข้าไป
3: แล้วก็
2: พอกลืนปุ๊บก็ขย้อนออกมาแล้วก็เคี้ยวต่
1: อ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมเขาจะเคี้ยวตลอดเวลาเลยเห็นไหมเขาจะเคี้ยวทั้งปากงุบงับงุบหมดทั้งวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นวัวไม่เคี้ยวนั่นหมายความว่าตัวนั้นป่วยอะไรหรือเปล่าวิธีการดูคร่าว
1: ๆจริงๆนะคะหลักของการขุนโคพันกำแพงแสนนะคะหรือว่าลูกผสมยุโรปเนี่ยเราจะเริ่มขุนนะคะเมื่อวัวเนี่ยน้ำหนักได้ประมาณคือ300ถึง350กิโลกรั
2: ม
1: เราก็จะมาขุนเลยเข้าโปรแกรมแบบนี้เลยแล้วตอนด้วยถ้าตัวผู้เราต้องตอนด้วยนะคะตอนเพื่อลดพฤติกรรมความเป็นเพศผู้ลงก็คือให้เขาสนใจแค่กินกับนอน
3: พี่กูครับวัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขากี่มื้อต่อวันครับหรือกินทั้งวันเลย
1: ถ้าเป็นวัวขุนนะคะก็โดยปกติทั่วไปนะคะคนเขาก็จะให้สองเวลาก็มีหรือบางคนก็ให้เวลาเดียวคือให้ไปเลยแล้วดูถ้าหมดก็เติมให้อาหารเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้ววิธีที่จะเช็คนะคะว่าโคตัวนั้นอ่ะอ้วนเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแปรสภาพแล้วนะนอกจากจะชั่งน้ำหนักแล้ววิธีการดูเนี่ยดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่จะพาน้องปาร์คไปดูนะคะที่พี่เบียร์เตรียมให้แล้วก
3: ็
1: ถ้าเราไม่มีตาชั่งเนี่ยนะคะชั่งน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปดูเหมือนกันเราจะประมาณน้ำหนักวัวได้ยังไงโดยที่ไม่มีตาชั่ง
2: สนใจ

0: าก็จะไล่วัวนะคะให้วิ่งเป็นทางเดียวนะคะแล้วก็จะแบ่งโซนนะคะการยืนนะคะก็แต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองเขาจะไม่คล้องตอนวัวมันอยู่กับที่นะคะเขาจะคล้องตอนที่มันวิ่งนะคะ
1: มาแล้ว
0: ตัวนี้
1: จังหวะนี
2: ้เกือบแล้ว
1: นี่โอ้นี่ซ้ำเลยซ้ำเข้าประตูไปอย่างงดงาม
0: พอเข้าแล้วนะคะเนี่ยพี่เขาก็จะยึดวัวนะคะต่อไปพี่เขาจะเข้าคังเรือให้ดูนะคะนี่นะคะเข้าคังเรือไว้นะเพื่อไม่ให้มันสะบัดจับบังคับมันได้ง่ายขึ้นนี่เห็นไหมเราเข้าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเข้าไปข้างในได้แล้วปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โอเค
0: นะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าเราจะดูได้ยังไงเนาะว่าวัวเนี่ยมันอ้วนเราจะดูได้ตรงไหนได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวพี่เบียร์จะชี้ให้ดูนะคะตำแหน่งแรกเลยนะคะก็คือนะคะเสือร้องไห้อ่ะพี่เบียร์หาตรงไหนเอ่ย
2: โอเคอยากเห็นละ
0: เสือร้องไห้เนี่ยช่วงอกนะคะระหว่างร่องขาหน้านะคะนั่นแหละตำแหน่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้นะคะถ้าวัวอ้วนเต็มที่เนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยก็จะอูมนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็แน่นในขากลางเลยนะอีกอย่างนึงคือหนังนะคะการดูที่หนังนะคะถ้าวัวอ้วนเต็มที่นะคะหนังจะตึงดึงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้คือวัวไม่อ้วนนะคะหนังยังหย่อนยานอยู่เลย
2: คือนอกจากมันแน่นมากไงป้าหนังเลยดึงไม่ขึ้นส่วนนี้เวลาอ้วนมากๆตัวนี้มันก็เลยแน
1: ่
2: น
1: อ๋อมันลูกโป่งแล้ว
2: เหมือนเวลาเราอ้วนอ่ะป้าเวลาหมออ้วนอ่ะพุงหมอขยายดึงไม่ได้ตรงไงแต่ตอนนี้หมอผอมแล้วดึงนี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วค่ะ
0: ที่พี่บอกไปแล้วว่าถ้านะคะเราอะไม่มีตาช่างเราจะรู้น้ำหนักวัวได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: ครับนี่นะคะเรามีนี่เลยนะคะเรานะคะจะมาวัดรอบอกของวัว
1: โอเคอกเดียวเหรอครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะมันเป็นสายวัดที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะมันวัดรอบอกนะคะแล้วก็จะบอกถึงน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มันไม่มีสายวัดประเภทนี
2: ้
0: ที่ไม่คอนเวิร์ตมาเป็นน้ำหนักให้เราเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็คำนวณได้นะคะโดยต้องวัดรอบอกด้วยแล้วก็ความยาวลำตัวด้วยเดี๋ยวพี่เบียร์จะวัดรอบอกให้ดูว่าวัดยังไงนะคะ
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 218กิโลกรัม
1: ยัง
2: ขุดไม่ได้ยังขุดไม่ได้น้องป้าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจากที่เขาคล้องบ่วงบ่าเสร็จปุ๊
1: บ
2: แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได
1: ้คร
2: ับ มันเป็นข้อดีครับเวลาเราคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่คล้องเราจะเข้าไปตรวจร่างกายเขาก็ไม่ได้จะเข้าไปดูอย่างอื่นที่มันเราสงสัยว่ามีแผลมีปัญหาหรือเปล่าเข้าไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณหมอเนี่ยออกไปตรวจสัตว์ที่ตาม

0: บ้านที่ชนบทเนี่ยเขาจะไม่มีคอกแบบสมบูรณ์เราก็ต้องคล้องนี่แหละแล้วก็เข้าไปฉีดยาให้เขาเข้าไปตรวจร่างกายสารให้เขาเนี่ยก็เป็นข้อดีของการที่เราสามารถคล้องอย่างนี้ได
1: ้หมออ้อยครับอ
0: ัน
1: นี้เราก็ดูมาเยอะเท่ากับว่าเราครบขั้นตอนการทำโคขุนเลยใช่ไหมครับ
0: เกือบครบแล้วครับ
1: อ้าวขาดอะไรครับเนี่ย
0: ขาดอะไรครับ
2: ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาไปดูนะคะในเรื่องของการแปรสภาพนี่นะคะก็คือพี่โอ๋
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
1: พี่โอ๋ครับขอถามก่อนครับคือเราเอาวัวทั้งตัวมาแปรรูปที่นี่เลยเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือมาหลังจากที่เราแปรสภาพที่โรงฆ่าแล้วนะคะเราจะนำซากทั้งซากใหญ่ๆนี่แหละมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเราเรียกกระบวนการนี้ว่า dry agingนะคะกว่าที่เราจะมาตัดแต่งเหมือนที่ห้องด้านหลังที่เราได้ชมกันอยู่นะคะเราต้องดรายเอจิ้งอย่างน้อย 7-10 วันค่ะ
0: แล้วตลาดให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับตลาดในประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ตลาดของเราจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่คือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะคะกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มร้านอาหารเอกชนทั่วไปที่เขาซื้อไปทําสเต็กนะคะส่วนกลุ่มที่4เป็นโรงงานแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์และไส้กรอกค่ะ
1: เยอะแยะเลย
0: ซึ่งบางทีผมกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจาก KU Beef ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำอาหารที่บ้านก็ขอไปลองทำดูสักหน่อยนะครับว่า
1: ทำจักสองเมนู
0: อร่อยขนาดไหนอย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับกว่าจะกลายมาเป็นโคขุนสายเลือดไทยต้องใช้เวลานานแค่ไหนแถมยังพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอีกด้วยแต่ทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่มี2สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และความสามารถของนักวิจัยครับน้องๆทุกคนก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเป็นไงบ้างป้าวันนี
1: ้เท่มากเลยครับวัวที่เราไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาวัวพันหนึ่งอะครับมาผสมกับวัวอีกพันหนึ่งกลายเป็นวัวพันใหม่ที่มีข้อดีเยอะกว่าเดิม
0: และที่สำคัญนะครับเนื้อของโคขุนตัวเนี้ยอร่อยมากเลยป้า
1: ก็แน่แหละสิหมออ้อยหมออ้อยให้ผมกินแต่เฟรนช์ฟรายกับผักยัดผักเข้าปากผมเนี่ยผมไม่ได้กินเลยอ่ะ
0: เป็นเด็กต้องกินผักเพราะว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยไง
1: โอ้อยากก
0: ิน
1: เนื้อบ้างอ่ะ
0: เดี๋ยวคราวหน้าหมอพาไปกินใหม่โอเคไหม
1: โอเค
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เรา

0: องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.อาจซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการ

0: เล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
1: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
3: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าโรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษา

0: ซึ่งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคเนี้ยหายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
1: ก็คือ
0: ลิทารินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
1: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกใบสั่งยาให้นะคะ
0: นะคะ
1: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
0: นะ
1: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
0: สุดท้ายเลยค่ะ
1: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
0: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้น ถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบาดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าว

ไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักมองผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ

ใจละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปรเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือ over นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยที่สั้นหนึ่งคนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยคว

0: ได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเงี้ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมาธิสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมาธิสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมาธิสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเหล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเหล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี้ก็ได้ค่ะให้เขาช่วย

ดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มย่ายอย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอจะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าถ้าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1
2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วออกตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือ
ไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะ

มันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเงี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคคุณครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์

0: ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี่ยค่ะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดให้ผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่มั้ยคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับ

0: ลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
1: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นๆมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
2: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
3: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยอบเชยต้นไม้ประจำจังหวัดระนองจังหวัดระนองตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนติดกับทะเลอันดามันซึ่งมีเทือกเขาตะนาวสีทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาต้นไม้น้อยใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลนต้นไม้ที่สำคัญของจังหวัดคืออบเชยซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดระนองต้นอบเชยพบในป่าดงดิบทั่วไปเป็นต้นไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนต้องการน้ำและความชื้นปานกลางอบเชยมีชื่ออื่นที่เรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นกรุงเทพและอุตรดิตถ์เรียกอบเชยระนองเรียกจวงดงบริแวงตรังเรียกขนุนมะแวงเชือกใหญ่นครศรีธรรมราชเรียกฝนแสนหาปัตตานีเรียกแรงแวงชนบุรีเรียกสมุนแวงตราดเรียกมหาปราบจันทบุรีเรียกมหาปราบตัวผู้อบเชยเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงได้ 15-20 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปเจดีย์ต่ำเปลือกต้นเรียบสีเทาแก่หรือเทาปนน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานเนื้อใบหนาแข็งและกรอบมีเส้นแขนงจากโคนใบ3เส้นอบเชยจะออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนออกรวมกันเป็นช่อโตตามปลายกิ่งมีผลขนาดเล็กรูปไข่กลับผลมีเมล็ดเดียวขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของอบเชยเนื้อไม้หยาบมีกลิ่นหอมคล้ายกระบูนแข็งค่อนข้างเหนียวจึงนิยมนำมาใช้ในการแกะสลักทำหีบใส่ของ

ที่ป้องกันแมลงเปลือกใช้ปรุงอาหารและนำมาทำเป็นเครื่องเทศและมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกมีรสหวานใช้เข้ายานัดแก้ปวดศีรษะเข้ายาบำรุงกำลังแก้จุกเสียดแน่นท้องและนำมาเข้าสูตรยาปรุงต้มยาหม้อกินแก้ไข้สัมประชวนรากและใบนำมาต้มให้สตรีที่คลอดบุตรใหม่ดื่มรักษาไข้ได้ด้วย

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทก์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยแสะต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนที่เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตมีชื่อเรียกหลายชื่อชื่อที่ชาวตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่20คือลิกอสันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อนโดยเพี้ยนมาจากคำว่านครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยอยุธยาเมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีมีต้นแสะเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแสะเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดที่มีแสงแดดจัดต้องการน้ำและความชื้นปานกลางพบมากตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 10-50 เมตรมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นสุราษฎร์ธานีเรียกกระแสนราธิวาสเรียกยินิเกะทั่วไป

เรียกพุงหมูแสะเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นใบประกอบรูปขนนกใบย่อยออกตรงกันข้าม 3-5 คู่และมีใบย่อยปลายก้านอีก1ใบแผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกดอกรูปดอกถั่วสีแดงแก่ม่วงทึบกลิ่นหอมยาวประมาณ2เซนติเมตรออกเป็นช่อตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายนผลเป็นฝักกว้าง 4-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรมี 1-3 เมล็ดสีน้ำตาลกลมรีผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ2เดือนใบอ่อนของแสะนิยมรับประทานเป็นผักสดเปลือกต้นใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โอ้โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะ

0: ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานเราก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊กปวย
0: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
0: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
0: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะคือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
0: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
0: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเน
0: า
1: ะ
0: ตากไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม่
2: ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะ
1: ใช่
2: มันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจัดได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได
1: ้
2: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอี

0: ึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อ
2: ัมพร
1: นี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
0: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
0: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่อุ้ยนี่
2: ต้องนั่งใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: คือส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
0: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
0: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
0: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
0: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
0: ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
0: ไม่สวยแล้ว
3: อ
0: ืมนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
3: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
0: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
0: เอาแค่นี้ค่ะ
3: โอ
0: ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากโอ้ข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: กว่านะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลั่นเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: นี่ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบอวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึง
0: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
0: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
0: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
4: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
0: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
4: ่
0: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
0: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม่
4: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระ

0: เทียมใส่เกลือนวดก่อนนะคะนี่คือแม่ขยำเลยนะ
1: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
1: ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าว

0: นะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำๆ
1: ค่ะ
0: สุกๆช้ำๆมันเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
1: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
0: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
0: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
0: ้
1: า
0: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนวันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
1: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
0: ้
1: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
0: แห้ง
1: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
0: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
0: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
0: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์พี่กิน
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้เราจะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: อ่
0: ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะใ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อภรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะข
0: อบ
2: คุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักช
0: ี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

หลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับหนึ่งแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียร์มาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเมียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลานก็อาจจะต้องตัวผู้พอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นแล้วปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมียาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลา
ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แซมตีโฟโอ

0: สาเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ป่ามาเรียอาการท้องร่วงติดเชื้อรว

0: นะครับที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขานั้นมีการรักษาการเจ็บป่วยได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ทุรกันดารของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
2: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกระเหรี่ยงโพล่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นาเก้าอย่างที่นาเก้าอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนาเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
4: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละคือ
3: ครับครับนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่คนละภาษาเท่านั้นเองครับ
3: เราเชื่อว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูไทยพัทเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี้คือชูช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่อเขาผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูช่างก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วล่ะคิดนะ
2: ชาวกะเหรี่ยงโพล่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพล่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
3: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
4: ก็เอาโบกล่านี่มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม่แดงแล้วก็เราจะหย่อนลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม่แดงมันจะละลายเองแล้วก็เขาเก็บไว
5: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหนครับ
4: ต้องหาไอ้แถวห้วยข้างห้วย
5: เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยครับลุง
2: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพร่งจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
4: อ จอแล้วเนี่ย
6: อยู่ซอกดินนี่แหละ
7: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
4: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินก้อนเถินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ
5: แล้วปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตแมนร่องห้วยแล้วน้ำจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
5: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
4: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งลงมา
5: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
4: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่ไฟป่าเคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแต่ทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแทงลงจากภูเขาอะแล้วจะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำต้นโบก็หาได้ทั่วไปอะครับเดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะไปเอา

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปั่นแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคู่ตัดตัว
1: เอาหอยเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะกันพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี้
0: เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้ๆนะข้าไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาห้ามเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุงกัดเขาจะเอาปูนนี้ไปทาที่รอยยุงกัดนะ

ั้นให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี้นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมางได้เลยแล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: ับเขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในโดงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีบอย่างนี้แหละเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสือมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมี
0: ความ
1: เสือมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: ตะกาปูนครับแล้วก็ไอ้ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงกัด
0: แมลงกัด
1: ต่อยแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ลองทาเลย
0: เอา
1: ใส่เข้าไปในโปกในแผลใช่ไหม
0: โปกในแผลเลย
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้ยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยเหรอ
0: กดไว้พักก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
1: ่
0: แป๊บเดียว
1: แต่ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ได้ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี้ยที่รักษาท้องได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าเราปอกใช่ไหมแต่เราจะปอกเอามาแต่เปลือกจริงๆเนี้ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี้ยนี่จะเอาเปลือกประเภทนี้ไปเผาไฟแล้วทุบ
2: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการขาดน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งๆหรือลำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได้
3: ไม้เบนตะป่าอันนี้เขาเรียกอะไรคร
0: ับ นางมึงโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้ตะแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำๆแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นอ่ะขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินฮะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไงแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกอย่างเนี้ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่ในหม้อแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาแต่งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี่เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วย mm-hmm. ถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะ
3: oh.
0: ใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ในช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อยไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่า เป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยาที่ไอ้พืชไอ้ชาวบ้านทักใช้กันคนป่านะคือไอ้ข้าวเปลือกกับเกลืออย่างละกรรมก็เราต้องกรรมอย่างละกรรมอ่ะอ้าวหนึ่งกรัมเกลือก้อนหนึ่งกรัมเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่แหละเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
2: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
0: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวเหนียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆนี่ก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
2: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
0: สรรพคุณใบหนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะสุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปกวาดสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบหนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบหนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็ยังก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนะแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลุกเข้าอู่เรียว
1: ไม่หนาดเราเอามา
0: ประคบ
1: โดนกับไฟก่อน
0: ครับ
1: ให้มันรูดเหรอ
0: แล้วก็ประคบแผล
1: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
0: ไม่ต้องพี
1: ่ประคบอย่างเดียว
0: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่าม
1: ันอุ่นทำไปหลายครั้งเลย
0: หลายๆครั้งแล้วก็แอดครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็มัดไว้เลยมัดไว้นะ
4: ทำไมต้องอังไฟคร
0: ับฮะ
4: ทำไมต้องอังไฟ
0: ต้องอังไฟคือความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
1: มันจะออกมา
0: จะออกมา
1: น้ำมันของมัน
0: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันมันด้วยเนี่ย
1: ก็ไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลย
0: ทั้งคืน
1: เช้าก็แกะออก
0: ค่อยแกะออก
1: ถ้าไม่หายก
0: ็ทำอัดทำเอง
2: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
0: ปกติถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปท ทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนางทูอี้เนี่ยนะไปดูกันไหมไป
2: ในสารคดี Why Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโพรงก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
0: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเถานางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
3: เลื้อยตามต้นไม้เหรอ
0: ครับครับมันจะขึ้นเลื้อยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
3: วิธีการ
0: ก็ต้องต้มและเพื่อเอามาดื่มน้ำอ่ะ
3: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมคร
0: ับ ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอ่ะนะ
3: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
0: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส
5: ้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
2: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกะเหรี่ยงโพร่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
6: และวิธีการที่เราได้นำเสนอไปนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเกตต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันจังหวัดในภาคกลางตอนล่างลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาวลงไปทางใต้มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยจากชายแดนพม่าจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยระยะทางเพียง11กิโลเมตรได้รับพระราชทานพันธุ์ไม้เกตเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดเกตเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติมีชื่อว่าราชายตนะชาวฮินดูเรียกคารินีหรือไรนีตามพุทธประวัติกล่าวว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นไม้ต่างๆรวมทั้งใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตในสัปดาห์ที่7เป็นเวลา7วันทรงรำลึกถึงหลักธรรมที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทและสติปัฏฐาน4เกตเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15-20 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมลำต้นและกิ่งก้านมักคดงอโดยเฉพาะกิ่งมักหักงอเป็นข้อศอกเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลแดงเสี้ยนสนเหนียวและแข็งมากใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับแผ่นใบรูปไข่กลับกว้าง 2.5 ถึง 6 เซนติเมตรยาว 5 ถึง 10 เซนติเมตรปลายหยักเว้าเล็ก

น้อยโคนใบสอบเนื้อใบหนาเกลี้ยงหลังใบสีเขียวแก่เป็นมันท้องใบสีขาวหรือนวลดอกขนาดเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นกระจุกกระจุกละ 3-5 ดอกตามง่ามใบในระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมดอกบานจะกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตรกลีบดอกเป็นฝอยเล็กๆก้านดอกยาวประมาณ1เซนติเมตรเป็นผลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมผลรูปกลมหรี่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเมื่อสุกสีเหลืองแสดมีรสหวานรับประทานได้ต้นเกตพบทั่วไปในภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยพบมากตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปและตามเกาะต่างๆในอ่าวไทยมีประโยชน์ใช้สอยเช่นเนื้อไม้ใช้ทำสลักแทนตะปูสำหรับติดกระดานกับโครงเรือใช้ทำเครื่องมือเกษตรกรรม

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วย
0: อ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ าน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: ครับอยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหม
0: อะ
1: ไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแปลงขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ต้องมีอ่างอาบน้ำนะ
1: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืม

ติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอแก้วมานี่ครับผม

0: ลืมแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: มาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราเลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งมาไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีกรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: แบบนี้พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะ เราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: ครับ
2: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี่ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
3: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องลำบากนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลำบากล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ขอถ้วยครับ
1: โอเค34
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ

0: แล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
2: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
3: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
4: กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถือ
2: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
2: อ
1: ๋
2: อไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
0: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
0: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
2: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
0: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
3: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
4: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหั่นครึ่งให้
3: ได
4: ้ขอบคุณมากเลย
5: เป็นชุดก็มี130
1: 400เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
0: แล้วถ้าผมอยากทานก็กัน
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
0: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
0: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
0: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการให้ถูกต้องแล้ว
3: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
0: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
0: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกหนังยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
6: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
5: ถูกต้องค่ะ
0: ม
7: นิทด้วยไปสนิทด้วย
0: นี่นะครับเรามารับกันดีกว่าครับว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
8: 45ชิ้นค่ะ
0: นี
8: ่
0: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้โหรับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่กี่ชิ้นครับ
8: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้คนเยอะที่เขาถามพวกเราเข้ามาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการ

0: รักษ์พลังงานให้กับทุกๆคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เซฟตี้โฟร์โอ
4: ต้องลดปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นต้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่คร
1: ับก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีคร
1: ับ มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารยาท
1: อ่ะโอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะ

0: คุณนะเขาทองบ้าน
1: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
0: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็ปิดมาโรย
1: ใช่
0: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
1: ทำได้ครับ
0: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
1: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
0: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
1: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
0: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
0: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
1: ใช่ครับ
0: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
1: เราก็จะใช้ PU foam ครับเทเข้าไปครับ
0: เฮ้ย
1: วันนี้เราใช้เทด้วย
0: เทด้วยเทโฟมเหรอ
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
0: เอาละ
1: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: โอเค
1: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
1: ทำได้เลยครับ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
1: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
0: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
1: เป็นของเลวครับ
0: อ้าวเหรอ
1: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
0: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
1: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
1: ใช่25เท่าเลย
0: บึ้บเลย
1: บึ้บเลย
0: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมคร
1: ับใช่
0: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่
0: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุบตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
0: ่โอ้ตายเลยทำไม
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
1: ือ
0: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางแบบที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ไป
1: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลยพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่
0: มาแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบ
0: ายอ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยเว้ยช่วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีผงฟูอันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลืองเปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแครงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะงั้นมันก็
0: ซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้โหฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าน่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยอันดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่ถนนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จะ
0: ไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสม1ส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถ
0: ู
2: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับก
0: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ได้เลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
2: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: ครับ
0: อังกฤษกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้มั้งไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ด
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเนี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดหลักทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ
1: ้ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามพยายามได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคันดิชันบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็ไม่บรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมุติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ไม่มีวิธีครับเพราะอย่างไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเน
0: ี่
1: ยย
0: ิ่
1: งอ
0: ันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันนั้นเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหร
1: ือ
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ซุดอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน ขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนเนี่ยอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่

0: ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสเออมันก็ดูเต็มๆดีอะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องรีโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะกอนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะคร
1: ับ
0: อันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
0: เออเนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นที่อะไร
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เมื่อเช้า
0: ใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไข
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อามารินทีวี
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโบโอ
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำกระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณนอกรอบเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ซึ่งเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบายครับบายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงนั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกว่าน
1: ั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดิน

0: ไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยิบโซนก็ขยักขยิบเคยหลบมาทางคนที่ชอบวาย
1: ยืนเอา
0: ก็ต้องนั่ง
2: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชานในสโคปมีนก
3: อีกอ
2: ยอยู่นะดูไหม
3: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่อีกอย
2: ตอนที่ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
4: 1,400
2: ตัวมีประมาณ9ตัวเนา
4: ะเออพอได้เลยตีนเทียน
2: ตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
5: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกลี้ยงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
6: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: เป็นยังไงครับ
6: มองไม่เห็นเห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนก
7: ครับขอบคุณ
6: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
0: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
5: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
8: ผมเห็นนกอยู่ในน้ำ
2: ใช่นี่
8: น
2: กตีนเท
8: ีย
2: นใช่นกตีนเทียนปินบันทึกด้วย
8: บันทึกแล้วครับ
2: เห็นยัง
8: เห็นละนก
2: นกตีนเทียนตีนเทียน
8: เห็นนกอยู่ตรงน
5: ี้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
8: พี่ไอพับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
2: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
9: นกในหนังสือ
10: แล้วตัว
9: ตาตัวไหนล่ะต
8: รงนี้
2: ย
8: ัง
2: ไม่เห็นครับขา
10: หนูเป็นนกเอี้ยงหางเปีย
2: นกเปีย
8: จังเปียพูดไปแล้ว
10: นกตัวนี้น่ารัก
2: ครับ
10: เกาะแล้วตัวนี้ก็ดี
8: ก็เหมือนเก้าอี้เฉย
2: อยู่แถวๆนี
8: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
10: ตัวนี้ครับมาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นแต่แค่อันเดียวเดินนกตกใจ
11: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
6: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
5: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
2: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
12: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมี ครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
1: ขึ้นมาจากคลองเลย
2: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
12: สวัสดีครับ
2: แล้วก
13: ็รู้ยังว่าที่ไหน
2: รู้ยังอ้าวใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล
14: ้วรู้แต่ว่าเคยมา
2: สาคร
13: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจะเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
5: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะเรา
15: จะเอามาใส่ครูทำ
2: ลองดูลองดู
15: ก่อนนะ
2: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
13: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆ
15: ผมยืนไม่ออก
13: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
5: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
1: ม
5: ัน
1: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆ
13: รอบลาย
1: ทำไมเราต้องขุดรอบๆเพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนะคะนั่งเลยมันจะได้ไม่จมทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
2: ปนเปื้อน
1: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
2: จำนวนชนิดมาก
1: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
16: ยกเลยนะครับ
1: 1 2
16: เฮ้ยเอาขอเอาขอเ
1: อาตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆอย่างนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆ
16: โอ้ยคาราเมลเลย
1: ชอบ
16: ผมคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
2: เอาก้นมานั่งนั่งทับมาคุยเฮ้ยมันต้องโยกด้วย
1: แล้วเด็กเขารู้เลยอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงๆอะค่ะ
16: ตรงไหนคะ
13: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
16: เ
13: อานั่งเลย
16: เจ๊ได้สนุกมากเลยนะ
13: สนุกมากเหรอ
12: ใส่แล้วคนคนคนคน
10: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
12: อยาก
10: ได้กล้อง
17: มั้ยเอาเร็วเจอไอ้ด้าไอ้ด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
2: เก็บไปได้
8: ไส้เดือนไส้เดือน
7: ข้างล่างมีน้ำ
8: นี่อะไรอ่ะคูเกียง
18: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขา

0: ไหมคะ
1: ตี
0: อะจะได้ดูไงมดนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
2: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นชายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีขอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งลูกก้างอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
3: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือครูเกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
4: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะนั่งเรือเมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
0: รถเมย์ค่ะ
2: พร้อมเดิน
4: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
0: ็ใครเจอตัวอะไร
4: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
2: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยแนทซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
4: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติดอย
2: ู่ตัวผู้ตัวเมีย
4: ตัวผู้ตัวเมียครับ
2: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
5: ครูเกรียงเจอไส้เดือน
6: เรียกครูแล้วเมื่อกี้สีขาว
3: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
0: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกกล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก
5: ็นี่เราก็เห็น
0: เป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติทางห่างมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
4: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
0: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
5: ่หอยหลอด
0: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
5: ที่หอยหลอดค่ะ
0: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
5: ฮีโมโกลบิน
0: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
4: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
5: ครูครับอันนี้คือพืชพันธ
4: ุ์อ
5: ะไร
4: เดี๋ยวทีละตัว
2: ครับ
0: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงมันต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
4: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
2: ปากยาว
4: ๆอีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
5: อีกอยเล็ก
2: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
0: เวลากินมันทำไงคะ
2: แย่
5: ไม่ใช่ปูเส
2: กแย่ลูก
0: รู้

0: าเป็นรูปู
1: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
0: ใช่
1: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูด
0: ัง
1: นั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
2: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไห
4: ม
3: กินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
1: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
3: มันมีขาม
1: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
5: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ให้กระดูกมันลึกมาก
1: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะจิกและกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากิน2แบบ3แบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนต่อไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
6: หอยหลอด
3: หอยหลอด
6: ตัวพระเอกของที่นี
3: ้ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
1: ได้วันนี้เจอมั้ย
3: อันนี้ใช่หอยมั้ย
5: เจอค่ะ
3: เป็นไ
1: หมหอยหลอดนี่กี่ฝา
5: 4แล้วอ่ะทุกอย่าง
1: ใช่หอยนี่กี่ฝา
3: ใช่หอยไหมอันนี้เดิงใช่หอยไหม
1: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
3: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
1: อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
3: หอยมีสองพวก
5: ไม่มีขา
1: ฝา
3: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
1: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
3: เออ
5: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
1: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
5: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
1: เลยนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
3: ไม่ถูก
1: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆนี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
2: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
7: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
8: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
9: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับออกมา
2: เรียนรู้ให้รู้ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
10: ธรรมชาติให้สนุกรู้สนุกเรียน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสําหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทําให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจําได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทําให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนําเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่นี่ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามกันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐาน

ตาริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวลิกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดินเวฟหรือเซอร์เฟซเวฟเนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S-wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์เป็นครั้งแรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude momentเป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับแต่ในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเนี่ยเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเอง

0: ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนนะแต่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้อ่ะ40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรม

0: ทําสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สําหรับปลูกผักจากความทรงจําเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลําห้วยมีคลองน้ําสําหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
2: เทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
3: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
4: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
5: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
4: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
3: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันฟัดเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
4: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ีแต่โหระพาเลยหน้าน้ำก็มาลดน้ำต้นไม้อีกประหยัด
1: นี่ก็เสร็จเรียบร้อย

0: ปิด
1: เห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
4: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
3: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
5: ภายในชุมชนออนไลน์เนี่ยที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
6: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
5: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
7: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
6: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
5: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
8: ่ๆอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
5: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
6: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรา

0: กินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันนี้เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานนี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับหมอไอ้ครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรายังอยู่ในรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: จริงด้วยครับหมอไอ้แล้วทำไมวันนี้เรามาเปิดตัวที่ร้านอาหารครับเนี่ย
0: เอ้าก็เพราะว่าสัตว์ที่เราจะพามาดูเนี่ยไม่ธรรมดาครับน้องป้า
1: ไม่ธรรมดายังไงครับ
0: เชฟครับเชฟขอบคุณครับนี่ไงน้องป้าสัตว์ที่เราจะพามาดู
1: อ๋อเนื้อม้าใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับปักสัตว์ที่เราจะพามาดูในวันนี้ก็คือโคขุนครับน้องปักเพราะโคขุนเนี่ยเป็นโคขุนสายเลือดไทยที่ถูกพัฒนาวิจัยมาโดยนักวิจัยของเราเองครับปัก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: อ่ะมาลองดูว่าเด็ดขนาดไหน
1: ลุยลุยลุย
0: คำแรกให้ปักก่อนเลย ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่กุ๊กแล้วก็นี่น้องป้าครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คราวนี้ป้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโคขุนจานเมื่อเช้าที่เรากินกันเนี่ยถามพี่กุ๊กเลย
1: พี่กุ๊กครับโคกับโคขุนนี่แตกต่างกันตรงไหนครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าเขาเรียกกันโคขุนเดียวเลย
4: มันก็เป็นโคเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต่างกันที่กรรมวิธีในการเลี้ยง
1: เวลาเขาทำเป็นโคขุนนี่เขาใช้วัวพันธุ์อะไรกันครับ
4: อ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
1: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
0: วัวพันธุ์ไทยหน้าเป็นยังไงหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่กุ๊กพายดูดีกว่าหมอก็อยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
1: ครับครับอยากเห็นแล้วครับ
4: ไปเลยครับ
1: ไปแล้วครับโคขุนหรือเปล่าคร
4: ับ
1: อ๋ออ
4: ันนี้นะคะยังไม่ใช่โคขุนนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูก่อนที่มันจะมาเป็นโคขุนเลยก่อนที่เราจะปรับปรุงสายพันธุ์เลยก็ต้องเริ่มจากนะคะวัวพื้นเมืองที่เรามีก่อนเลยนะคะ
0: นี่คือวัวไทยแท
4: ้ๆใช่ค่ะเป็นวัวที่เกิดมาจากบ้านเราเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็เลือกโคพื้นเมืองนี่แหละค่ะเพราะว่าโคพื้นเมืองเนี่ยนะคะมันมีข้อดีนะคะคือมันเกิดมากับประเทศไทย
0: ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคในประเทศไทยมันชิน
4: ใช่ใช่เลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ข้อดีที่ดีที่สุดเลยนะคะของโคพื้นเมืองก็คือเขาให้ลูกทุกปีก็คือให้ผลผลิตนะคะเขามีความสมบูรณ์พันธุ์สูง
0: เวลาเข้าวัวหรือว่าเข้าหาสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเข้าข้างๆเขาอย่างเงี้ยให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าแล้วนะเราจะเข้าแล้วนะถ้าอยู่ๆปาร์คเดินเข้ามาเหมือนกับปาร์คยุ้งหลังนี้หมอเข้ามาสกิดปุ๊บปาร์คก็ตกใจใช่ไหมโอเคป่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาเข้าเด็กๆห้ามเข้าคนเดียว
1: ครับ
0: เวลาเข้า
1: ต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม
0: เข้าพร้อมกัน
4: แต่ว่าน้องป๊าเห็นไหมมันมีข้อด้อย
1: คืออะไรครับ
4: ดูขนาดตัวมันสิคะ
1: เล็กครับ
0: ป๊ายืนเห็นป่ะป๊าสูงกว่าอี
1: กแล้วก็สูงกว่าอีก
0: ป๊าสูงกว่าอีกอันนี้คือข้อด้อยของเขาคือตัวเขาจะเล็กหน่อย
4: ใช่ค่ะตัวเขาเล็กค่ะก็ทางนักวิจัยนะก็ต้องลบข้อด้อยของมันก็คือไปหา
0: ข้อ
4: พันธุ์ที่มันมีโครงสร้างใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงข้อด้อยของโคพื้นเมืองเราก็เลือกนะคะพันธุ์บรามันใช่ค่ะพันธุ์บรามันเอามาผสมกับแม่พันธุ์พื้นเมืองของเรานะคะแล้วได้ลูกมาเป็นอีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกนะคะที่เกิดจากวัวนะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกไป
1: บ้าอะไรนะ
4: บรามันที่ผสมกับแม่พื้นเมืองตัวเมื่อกี้นี้
0: ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้แต่ลองเทียบดูซิว่าไซส์ขนาดไหนนี่นี่เท่ากับไหล่เขาเลยเห็นป่ะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแบบ
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: ปาร์กอีกมีปาร์กสู้เขาเริ่มไม่ได้แล้วนะตัวนี้เริ่มใหญ่กว่าปาร์กแล้ว
4: ตัวนี้เนี่ยนะคะมันผสมด้วยบรามันไงที่พี่เอาบรามันมาบอกว่าให้มาปรับปรุงโครงสร้างของวัวพื้นเมืองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมวัวตัวนี้มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะก็ทนร้อนได้ด้วยนะทนสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ด้วย
1: รวม
4: ข้อดี
1: ข้อดีของ2ชนิดมารวมกัน
4: ใช่เลยครับถูกต้อง
1: ก็เลยเยอะขึ้น
4: ข้อด้อยของเขายังมีอยู่น
1: ะคะในเรื่องเนี่ย
4: ใช่ยังมีอยู่ค่ะในเรื่องของเนื้อยังไม่อร่อยนะคะยังไม่นุ่มเราก็

0: ไปเฟ้นหานะคะพ่อพันเนี่ยนะที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความนุ่มของเนื้อก็เลือกมาพันหนึ่งช
1: ื
0: ่อว่าพันชาโลเล
2: ่ชาโลเล่
3: ชื่อเท่ไหม
0: ให้ทายรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไร
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่น
0: ไม่ใช่นะคะมันมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสมันเป็นวัวสายเลือดยุโรปนะคะมีข้อเด่นในเรื่องของเนื้อเลยแหละที่ดีมากๆแล้วก็ตัวดีด้วยอันนี้นะคะก็เนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งแล้วนะคะลูกครึ่งจากชาโลเล่แล้วนะคะมีชาโลเล่ 50% แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะขึ้น
3: ดูแบบตัวแบบบึ๊บๆนะ
0: ใช่ค่ะปริมาณเนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แล้วเป็นวัวที่ตัวดีด้วย
3: นี่ป้าเห็นไหมมันมีตัวเลขเห็นไหม53050ด้วย
1: เฮ้ยใครเอาแป้งไปขัดเขาเนี่ย
3: ไม่ใช่แป้งขัดนี่วัวตัวนี้ให้หวย
0: นี่เป็นการตีเบอร์ร้อนค่ะก็จะทำในพ่อแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่แบบเวลาเราเลี้ยงวัวนะคะปล่อยทุ่งเงี้ยเวลาเราเช็คอาการนะคะหรือว่าการเป็นสัตว์หรือว่าความผิดปกติเนี่ยเราก็เห็นได้ตั้งแต่ไก่นะคะว่าเบอร์วัวตัวเนี้ยตัวอะไรเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหลายตัวเราจำไม่ได้หรอกชื่อขาวชื่อเขียวชื่อแดง
3: ก็เป็นการตีทะเบียนเลขประจำตัวของวัวตัวนี้แหละ
1: บ
3: ัตรประชาชนวัวแบบนึง
0: ตัวนี้เข้าไปจับใกล้ๆได้นะคะมาน้องป้าเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่
3: ตัวนี้แบบจะค่อนข้าง
0: เนื้อเยอะมากนะคะถึงแม้เขาจะแก่แล้วนะคะแต่ว่ามีเนื้อเยอะมากนะคะแล้วก็นิสัยของเขานะคะ
1: ทำไมมันถึงดิ้งดิ้งคร
0: ับอ๋อก็นะคะก็ตกใจ
3: กล้ามเนื้อเขาเนี่ยเวลาสมมติมีแมลงเกาะอยู่ใช่ป่ะเขาก็จะรำคาญเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กระดิกกระดึกทำให้แมลงตกใจแล้วบินออกไปได้
1: อ
3: ๋
1: อเป็นประโยชน์
3: เป็นประโยชน์ของเขาเป็นประโยชน์ของเขา
0: ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดแล้วนะคะที่พี่ให้ดูมาเนี่ยนะคะก็ที่เป็นลูกผสมนู่นนี่นั่นนะคะที่เราวิจัยปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้เขาด้วยนะคะใช่ว่าควรเนื้อพันกำแพงแสนนะคะแต่การที่จะพัฒนาเป็นพันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาจากน้ำเชื้อชาโลเล่แล้วเราให้เป็นพันเลยนะคะเราก็มีการพัฒนานะคะสายพันธุ์เพื่อให้เป็นพันแท้โดยนะคะเอาลูกรุ่นที่1 นะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ใช้ชาโลเล่ผสมแล้วเนี่ยเอารุ่นที่1กับรุ่นที่1เนี่ยที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาผสมกันให้ได้ลูกรุ่นที่2นะคะแล้วก็นำตัวผู้ตัวเมียรุ่นที่2มาผสมกันนะคะให้ได้รุ่นที่3
3: คร
0: ับ นะคะแล้วก็เอาลูกนะคะที่มันตัวผู้ตัวเมียที่เป็นรุ่นที่3มาผสมกัน
1: รุ่นที่4
0: ใช่
1: รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่5
0: ใช่ซึ่งรุ่นที่5นี่แหละนะเราจะยอมรับแล้วอ่ะเป็นพันธุ์แท
3: ้
0: พันธุ์แท้เนี่ยก็คือเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะหลักสากลเลยก็จะยอมรับเลยนะคะว่าเนี่ยคือพันธุ์แท้น้องปาร์ครู้มั้ยคะว่าพี่พัฒนามาโคนะคะพันธุ์แท้คือเป็นโคดี5เนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นพันธุ์แท้เนี่ยนะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่ปี2514แล้วพี่ได้นะคะพันธุ์แท้ตัวแรกในรุ่นที่5ตัวแรกเน
3: ี่
0: ยปีพุทธศักราช2548
1: โอ้หลังผมเกิด1ปีผมอายุ1ขวบ
0: ตัวนี้นะคะก็คือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนของเรานะคะ
3: โอ้อันนี้ตัวใหญ่มากนะฮะ
0: น้องปาร์คทายซิว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร
1: ่500โล
0: โอ้ยมันเบาไปนะคะ
1: เบาไปเหรอ
0: ใช่นะคะตัวนี้นะคะหนัก900กิโลกรัมนะคะ
3: เกือบ2เท่าเนี่ยเก
1: ือ
3: บพันเนี่ยป
1: า
3: ร์ค
1: ผมฟังจากพี่กุ๊กแล้วครับ
3: ครับ
1: กว่าจะได้มาเป็นพันธุ์แท้อย่างเงี้ยครับมันต้องผสมพันธุ์กันเยอะแยะเลยครับจะทำยังไงครับท่านตอนนี
0: ้จริงๆนะคะพี่เนี่ยใช้แม่พันธุ์เยอะนะแต่ว่าพ่อพันธุ์เนี่ยพี่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพี่ใช้การผสมเทียมเราเรียนแบบการผสมตามธรรมชาตินะคะแต่เรามาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
3: งงไหมงงไหม
0: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
1: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆ คลายข้อสงสัยของน้องฟ้าให้ฟัง
1: นี่คือห้องอะไรอะคะพี่กุ๊ก
0: อันนี้คือห้องเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยถังเยอะแยะเนี่ยนะคะคือถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งเดี๋ยวพี่เอาอะไรให้ดูนะคะนี่นะคะน้องปาร์ครู้ไหมว่ามันคืออะไร
1: น่าจะเป็นหลอดน้ำเชื้อใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: เก่งมากฉลาดเป็นไงปาร์คไม่น่าเชื่อเลยปาร์คเคยเห็นเหรอมาก่อนอันนี้ปะ
1: ก็ดาวๆดูค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อปาร์ครู้ไหมว่าในนี้เนี่ยจะมีลูกวัวอยู่ในเท่าไหร่
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนึกถึงหลอด
3: นะ
1: จะประมาณ1ตัวป่ะ
3: โอ้โห
0: อันนี้นะคะพี่เนี่ยเห็นหลอดเท่านี้พี่สามารถบรรจุนะคะสเปิร์มเนี่ยที่จะเอาไปปฏิสนธิเนี่ยได้ถึง30ล้านตัวเลย
1: โอ้นี่มันกี่เท่าครับเนี่ย
0: โอ้ย30ล้านตัวเลยนะคะ
1: เยอะมากเลยค่ะหมอ
0: ใช่
3: แต่กระบวนการจะค่อนข้างเยอะมาก
0: เยอะมาก
3: พี่จะอธิบายว่าทำกันยังไงบ้าง
0: ใช่นะคะพอพี่รีดน้ำเชื้อมานะคะพี่ก็จะมานะคะ
2: ทำการนะคะแช่เย็นนะคะให้มันเย็นนะคะเจือจางกับสารละลายนะคะแล้วก็มาบรรจุนะคะเนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยใส่เข้าในหลอดด้วยเครื่องนี
3: ้
2: นะคะจากนั้นพี่ก็จะไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมินะคะลบ196องศาเซลเซียสนะคะเพื่อยุตินะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเท่านานเลย
3: คราวนี้ป้างงไหมเมื่อกี้แช่เย็นก่อนแล้วทำไมต้องแช่แข็งไม่เหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าเรารีดน้ำเชื้อมาใช่ไหมแล้วป้าเอาไปแช่แข็งเลยเนี่ยสเปิร์มเนี่ยจะตายเลยเพราะว่าช็อกจากความเย็นไงเราต้องค่อยๆปรับสภาพให้เย็นก่อนพอเย็นเสร็จปุ๊บเราค่อยถึงมาแช่แข็งใช่ไหมครับต้องค่อยขบวนการค่อยปรับขั้นตอน
1: กันเหมือนเราเวลาที่เย็นออกที่ร้อนก็เป็นไข้
3: ใช่
2: เราต้องค่อยๆคูลดาวน
3: ์
2: ลดอุณหภูมิลง
3: จริงๆแล้วขบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่ทำในแต่ในวัวนะมันเป็นการกระบวนการที่เราสามารถใช้ในสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วยส่วนใหญ่สมมติกระทิงเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงกับวัวกระทิงที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็รีดน้ำเชื้อกระทิงไว้เก็บไว้เผื่อเราเจอกระทิงตัวเมียแล้วก็เอาน้ำเชื้อตัวผู้ไปผสมพันธุ์แล้วก็สร้างลูกขึ้นมาได้เป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราผสมพันธุ์สัตว์ได้ง่ายขึ้น
2: เมื่อกี้นี้น้องปาร์คเห็นแล้วใช่ไหมน้ำเชื้อที่อยู่ในหลอดน้ำเชื้อ
1: ครับ
2: ก่อนจะไปอยู่ในหลอดน้ำเชื้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะว่าพี่รีดเนี่ยน้ำเชื้อนะคะยังไงนะคะก่อนที่จะเอาไปไว้ในหลอดนะคะซึ่งนะคะพี่ก็จะพามารู้จักกับพี่เบียร์นะคะนี่ถืออุปกรณ์ในการรีดน้ำเชื้อไว้แล้วสวัสดีค่ะ
4: อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเพื่อทำน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่ากระบอกอาร์ติฟิเชียลวาเจน่า
1: หรืออะไรครับ
4: ภาษาไทยเรียกว่าช่องคลอดเพศเมียเทียมองค์ประกอบของมันนะครับ
3: ปากจับดูสิอุ่นด้วยเห็นไหม
1: มันร้อนๆเหรอครับเนี่ย
4: ปัจจัยในการหลั่งน้ำเชื้อนะครับของวัวเนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่ปัจจัยนะครับอันดับที่1ก็คืออุณหภูมิต้องได
3: ้ครับ
4: อันที่2นะครับต้องกระชับเติมลม
2: เพิ่มความกระชับนะคะ

0: ันนี้จะเป็นกล้วยนะครับสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับโดยปกติแล้วปุ๊บนะครับเวลาเพศผู้นะครับขึ้นผสมพันธุ์แล้วก็จนเนี้ยสวมเข้าไปปุ๊บนะครับปลายอวัยวะเพศเขาก็จะมาโผล่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับ
1: อันนี้ก็พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วหน้าตามันประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้นะครับมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นเรามีกองปอกหนังนะครับสำหรับกองแสงเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยมันถูกแสงแดดไม่ได้นะครับพอถูกแสงแดดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะตายอย่างรวดเร็วเวลารีดน้ำเชื้อนะครับเราก็จะมีตัวล่ออ
1: ันนี้คือเรียกว่าตัวล่อ
0: ครับหรือดัมมี่นั่นเอง
2: ดัมมี
0: ่หน้าที่ของเขาก็คือยืนนิ่งๆ
1: ครับ
0: นะครับเราจะใช้ตัวที่ต้องการจะรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเดินมาปุ๊บนะครับเอามาสัมผัสที่ก้นมันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินหมุนออกเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเต็มที่มีความกำหนัดเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นส่งน้ำเชื้อเนี่ยเราจะได้เอาตัวเนี้ยนะครับสวมได
1: ้โอเค
0: ถ้าเอาไว้ว่าเพศเขาไม่แข็งตัวเต็มที่เราไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อได
1: ้ครับ
3: จะเอาจริงแล้วนะคะรอบนี
1: ้
2: จังหวะนี้มา
3: ใช่นะคะต้องห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวพี่เบียร์เบี่ยงลึงมาแล้วนะคะแล้วก็นะคะช่องข้อเทียมนะคะสวมเข้าไปน่ะล่ะสวมเข้าไปแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันน้องปาก็ได้ไหม
1: โหเยอะเนี่ย
2: โอ้เยอะมาก
1: พี่เขาเล่นกลถือว่าตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
2: โหเทคอลาบาร์บารี่
3: น้องปาร์ครู้ไหมว่าโดยปกติเนี่ยพ่อพันธุ์วัวนะคะจะหลั่งน้ำเชื้อได้เฉลี่ยเนี่ยนะคะ4นะคะถึง6 ml หรือ6 cc เนี่ยต่อครั้งนะคะซึ่งในการรีดครั้งนึงเนี่ยพี่สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้วันนึงเนี่ยได้2รอบนะคะแบบนี้ให้เขาไปพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามารีดอีกอาทิตย์นึงเนี่ย2ครั้งนะ
1: ค
3: ะที่เห็นน้ำเชื้อที่พี่เบียร์นะคะโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะในปริมาตรเนี่ย1 cc นะคะหรือ1 ml เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นของตัวสุจินะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านตัว
1: โอ้โห
3: น้องปาร์คพี่ก็เตรียมวัวไว้แล้วนะคะ
2: โอ
3: ้วัวตัวนี้แหละนะคะอยู่ในซองบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตการผสมเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์นะคะจะเป็นคนสาธิตการผสมเทียมให้น้องปาร์คดู
1: ทำไมเขาต้องผสมเทียมปาร์ครู้ไหม
2: ก็ให้ลูกไม้เยอะป่ะครับ
1: ก็ส่วนนึงคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาผสมใช่ไหมแล้วตัวที่ยืนเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้ผสมเสร็จปุ๊บทีเดียวก็จบละแต่พอเราเก็บน้ำเชื้อออกมาได้เนี่ยเราสามารถแบ่งน้ำเชื้อเป็นหลอดเล็กๆๆๆๆๆๆเล
2: ็กตัวอื่น
1: เท่ากับว่าพ่อหนึ่งตัวผสมตัวเมียได้บางทีเป็นร้อยตัวเลย
2: โอ
1: ้
2: โห
3: ใช
1: ่พี่ก็พร้อมพอดีเลย
3: พี่ก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ที่พี่กุ๊กถืออันนี้ก็คือปืนผสมเทียมนะคะเราเรียกว่า breeding กันนะคะ
2: ค
3: ป
2: ั
3: ๊กดูได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นแกนนะคะตรงนี้เป็นแกนที่เราจะดันน้ำเชื้อให้เข้าไปที่ตัวมดลูก
2: เหมือนเข็มฉีดยา
3: หลักการเดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะคะ
2: คืออะไรคะ
3: ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะคะไม่ให้น้ำเชื้อไหลย้อนกลับนะคะแล้วก็นะคะจะช่วยไม่ให้หลอดเนี่ยหลอดน้ำเชื้อเนี่ยที่เราเห็นบนแล็บเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวมดลูกของวัวที่เราจะผสมเทียมเนี่ยเราต้องสอดบีดดิ้งกันนะคะเข้าไปที่ช่องคลอดนะคะแต่นะคะเวลาเราจะสอดปืนเข้าไปในตัวมดลูกได้เนี่ยนะคะเราต้องใช้มือที่สวมถุงมือเนี่ยนะคะล้วงเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อจับนะคะกดลงมาจับคอมดลูกด้านล่างแล้วก็ตำแหน่งที่เลยคอมดลูกไปก็จะเป็นตัวมดลูกนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นแหละตัวมดลูกนี่แหละคือตำแหน่งที่ปลายปืนจะไปอยู่แล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อ

0: ค่ะน้องปาร์คนี่ไงพี่พามาแล้วนะคะนี่คือ
1: โรงเรือนเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนวัวขุนนะคะ
2: ครับ
1: ที่น้องปาร์คเห็นนี่ก็คือโคขุนพันกำแพงแสนเลย
3: นะคะแล้วก็คือขุนวัวเอ้ยขุนโคให้เป็นโคขุน
1: นั่นแหละค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือขุน
1: ใช่ขุนโคให้เป็นโคขุนค่ะ
2: อาหารที่เขากินเนี่ยครับใช้อะไรขุนเขาครับ
1: ก็เป็นอาหารข้นนะคะนะคะหรือว่าเป็นอาหารผสมเสร็จที่ผสมร่วมกับอาหารหยาบด้วยก็ได้นะคะ
3: แล้วอาหารคนเกิดอาหารหยาบเป็นยังไงครับ
1: อ๋ออาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีพลังงานสูงมีโปรตีนมีพลังงานนะคะแต่ส่วนอาหารหยาบเนี่ยก็คือแหล่งเยื่อใยนะคะก็คือวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องกินเยื่อใยก็คือพวกหญ้าหรือว่าหญ้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะฟางก็ได้เนี่ยอาหารหยาบนะคะ
2: คือพวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องไงเขามี
3: กระเพาะ
2: เขามีกระเพาะสี่กระเพาะเขาสามารถกินหญ้าเสร็จแล้วกินก็กลืนเข้าไป
3: แล้วก็
2: พอกลืนปุ๊บก็ขย้อนออกมาแล้วก็เคี้ยวต
1: ่
2: อดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมเขาจะเคี้ยวตลอดเวลาเลยเห็นไหมเขาจะเคี้ยวทั้งปากงบงบงบทั้งวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นวัวไม่เคี้ยวนั่นหมายความว่าตัวนั้นป่วยอะไรหรือเปล่าวิธีการดูคร่าว
1: ๆจริงๆนะคะหลักของการขุนโคพันกำแพงแสนนะคะหรือว่าลูกผสมยุโรปเนี่ยเราจะเริ่มขุนนะคะเมื่อวัวเนี่ยน้ำหนักได้ประมาณคือ300ถึง350กิโลกรั
2: ม
1: เราก็จะมาขุนเลยเข้าโปรแกรมแบบนี้เลยแล้วตอนด้วยถ้าตัวผู้เราต้องตอนด้วยนะคะตอนเพื่อลดพฤติกรรมความเป็นเพศผู้ลงก็คือให้เขาสนใจแค่กินกับนอน
3: พี่กูครับวัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขากี่มื้อต่อวันครับหรือกินทั้งวันเลย
1: ถ้าเป็นวัวขุนนะคะก็โดยปกติทั่วไปนะคะคนเขาก็จะให้2เวลาก็มีหรือบางคนก็ให้เวลาเดียวคือให้ไปเลยแล้วดูถ้าหมดก็เติมให้อาหารเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้ววิธีที่จะเช็คนะคะว่าโคตัวนั้นอ่ะอ้วนเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแปรสภาพแล้วนะนอกจากจะชั่งน้ำหนักแล้ววิธีการดูเนี่ยดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่จะพาน้องปาร์คไปดูนะคะที่พี่เบียร์เตรียมให้แล้วก
3: ็
1: ถ้าเราไม่มีตาชั่งเนี่ยนะคะชั่งน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปดูเหมือนกันเราจะประมาณน้ำหนักวัวได้ยังไงโดยที่ไม่มีตาช่าง
2: น่าสนใจ

0: ขาก็จะไล่วัวนะคะให้วิ่งเป็นทางเดียวนะคะแล้วก็จะแบ่งโซนนะคะการยืนนะคะก็แต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองเขาจะไม่คล้องตอนวัวมันอยู่กับที่นะคะเขาจะคล้องตอนที่มันวิ่งนะคะ
1: มาแล้ว
0: ตัวนี้
1: จังหวะนี
2: ้เกือบแล้วนี
1: ่โอ้นี่ซ้ำเลยซ้ำเข้าประตูไปอย่างงดงาม
0: พอเข้าแล้วนะคะเนี่ยพี่เขาก็จะยึดวัวนะคะต่อไปพี่เขาจะเข้าคังเรือให้ดูนะคะนี่นะคะเข้าคังเรือไว้นะเพื่อไม่ให้มันสะบัดจับบังคับมันได้ง่ายขึ้นนี่เห็นไหมเราเข้าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเข้าไปข้างในได้แล้วปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โอเค
0: โอเคนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าเราจะดูได้ยังไงเนาะว่าวัวเนี่ยมันอ้วนเราจะดูได้ตรงไหนได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวพี่เบียร์จะชี้ให้ดูนะคะตำแหน่งแรกเลยนะคะก็คือนะคะเสือร้องไห้อ่ะพี่เบียร์ค่ะ
2: เสือร้องไห้โอเคอยากเห็นละ
0: เสือร้องไห้เนี่ยช่วงอกนะคะระหว่างร่องขาหน้า

0: นแหละตำแหน่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้นะคะถ้าหัวอ้วนเต็มที่เนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยก็จะอูมนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็จนวัวแน่นในขากลางเลยนะอีกอย่างนึงคือหนังนะคะการดูที่หนังนะคะถ้าหัวอ้วนเต็มที่นะคะหนังจะตึงดึงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้คือวัวไม่อ้วนนะคะหนังยังหย่อนยานอยู่เลย
1: คือนึกว่าจะแน่นมากไงป้าหนังเลยดึงไม่ขึ้นส่วนนี้เวลาอ้วนมากๆตัวนี้ก็เลยแน่น
2: อ๋อเหมือนลูกโป่งแล้ว
1: เหมือนเวลาเราอ้วนอ่ะปั๊กเวลาหมออ้วนอ่ะพุงหมอขยายดึงไม่ได้แล้วไงตอนนี้หมอผอมแล้วดึงนี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วค
0: ่ะที่พี่บอกไปแล้วว่าถ้านะคะเราอ่ะไม่มีตาช่างเราจะรู้น้ำหนักหัวได้ยังไง
2: นั่นสิ
0: ครับนี่นะคะเรามีนี่เลยนะคะเรานะคะจะมาวัดรอบอกของวัว
2: เอาแค่อกเดียวเหรอครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะมันเป็นสายวัดที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะมันวัดรอบอกนะคะแล้วก็จะบอกถึงน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มันไม่มีสายวัดประเภทนี
1: ้
0: ที่ไม่คอนเวิร์ตมาเป็นน้ำหนักให้เราเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็คำนวณได้นะคะโดยต้องวัดรอบอกด้วยแล้วก็ความยาวลำตัวด้วยเดี๋ยวพี่เบียร์จะวัดรอบอกให้ดูว่าวัดยังไงนะคะ
2: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: 218กิโลกรัม
2: ยัง
1: ขุดไม่ได้ยังขุดไม่ได้ป้าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจากที่เขาคล้องบ่วงบ่าเสร็จปุ๊
2: บ
1: แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได
2: ้คร
1: ับ มันเป็นข้อดีครับเวลาเราคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่คล้องเราจะเข้าไปตรวจร่างกายเขาก็ไม่ได้จะเข้าไปดูอย่างอื่นที่มันเราสงสัยว่ามีแผลมีปัญหาหรือเปล่าเข้าไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณหมอเนี่ยออกไปตรวจสัตว์ที่ตามบ้านที่ชนบทเนี่ยเขาจะไม่มีคอกแบบสมบูรณ์เราก็ต้องคล้องนี่แหละแล้วก็เข้าไปฉีดยาให้เขาเข้าไปตรวจร่างกายสัตว์ให้เขาเนี่ยก็เป็นข้อดีของการที่เราสามารถคล้องอย่างนี้ได
2: ้หมออ้อยครับอันนี้เราก็ดูมาเยอะเท่ากับว่าเราครบขั้นตอนการทำโคขุนเลยใช่ไหมครับ
1: เกือบครบแล้วครับ
2: อ้าวขาดอะไรอีกครับเนี่ย
1: ขาดอะไรครับพี
0: ่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาไปดูนะคะในเรื่องของการแปรสภาพนี่นะคะก็คือพี่โอ๋
3: สวัสดี
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: พี่โอครับขอถามก่อนครับคือเราเอาวัวทั้งตัวมาแปรรูปที่นี่เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือมาหลังจากที่เราแปรสภาพที่โรงฆ่าแล้วนะคะเราจะนำซากทั้งซากใหญ่ๆนี่แหละมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไดเอจิ้งนะคะกว่าที่เราจะมาตัดแต่งเหมือนที่ห้องด้านหลังที่เราได้ชมกันอยู่นะคะเราต้องไดเอจิ้งอย่างน้อย 7-10 วันค่ะ
1: แล้วตลาดให้การตอบรับเป็นไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับตลาดในประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ตลาดของเราจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะคะกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มร้านอาหารเอกชนทั่วไปที่เขาซื้อไปทำสเต็กนะคะส่วนกลุ่มที่4เป็นโรงงานแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์และไส้กรอกค่ะ
2: เยอะแยะเลย
1: ซึ่งบางทีผมกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจาก KU Beef ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำอาหารที่บ้านก็ขอไปลองทำดูสักหน่อยนะครับว่า
2: ทำสัก2เมนู
1: อร่อยขนาดไหนอย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับกว่าจะกลายมาเป็นโคขุนสายเลือดไทยต้องใช้เวลานานแค่ไหนแถมยังพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอีกด้วยแต่ทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่มี2สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และความสามารถของนักวิจัยครับน้องๆทุกคนก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเป็นไงบ้างป้าวันนี
2: ้เท่มากเลยครับวัวที่เราไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาวัวพันหนึ่งอะค่ะมาผสมกับวัวอีกพันหนึ่งกลายเป็นวัวพันใหม่ที่มีข้อดีเยอะกว่าเดิม
1: และที่สำคัญนะครับเนื้อของโคขุนตัวเนี้ยอร่อยมากเลยป้า
2: ก็แน่แหละสิหมออ้อยผมกินแต่เฟรนฟรายกับผักยัดผักเข้าปากผมเนี่ยผมไม่ได้กินเลย
1: เป็นเด็กต้องกินผักเพราะว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยไง
2: โอ้อยากกินเนื้อ
1: จังอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าหมอพาไปกินใหม่โอเคมั้ย
2: โอเค
1: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: หมอ

เราอยากพาคุณไปดูถนนเส้นหนึ่งในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นทุกวันมีบ่อขยะตลอดทั้งเส้นมีคนมาทิ้งมีคนมาเก็บสุดท้ายคนทิ้งก็มากกว่าคนเก็บเราพยายามแก้ปัญหาขยะบริเวณนี้มากกว่า10ปีใช้คำเตือนใช้กฎหมายใช้คำด่าแต่ไม่ได้ผลคนทิ้งก็ยังเชื่อว่าทิ้งได้แล้วก็ทิ้งตามๆกัน

0: คนเราก็มีความเชื่อแปลกๆเชื่อว่าทิ้งได้ก็ทิ้งตามกันบ่อขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทิ้งป้ายมากมายว่าห้ามทิ้งกลับไม่เชื่อ
1: ใช่เพราะเราเชื่อว่าทิ้งได้เราก็ทิ้งตามกันวันหนึ่งพอเชื่อว่าทิ้งไม่ได้ก็ไม่ทิ้งเชื่อแบบไหนบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนั้นขยะจัดการได้ด้วยมือเรา
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลไปพบกับพิม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพิม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพิม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยผลักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาที่มาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครู

0: ่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
2: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
2: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

ที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดู

0: คะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆต่อมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆละค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีพเลื่อยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีพเลื่อยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะเอ๊ว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพี่ถุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้ควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญ ถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: อ้าวครูพี่เอิญจะซุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทารานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์น

0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ค่ะชาดำมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
1: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะเด็กลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่

0: มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
1: อ้าวครูวิทย์หงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูวิทย์หง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดำเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเอง
0: แล้วว่าจะว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพิทุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราและทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิทุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเลยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พ ิมานีมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปลือยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยตรงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1 นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่นะคะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมีใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่งคำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่ๆๆในอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือครูคุยกันอยู่ก็จะ ขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
3: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
2: ึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคเนี้ยหายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ลิทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกใบสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเนี่ยค่ะจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
1: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะ อื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริม

ความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบาดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆ นะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว

SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะอ่ะ SI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันอ่ะ vestibula ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุดseeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเรา

0: ใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะผู้คนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยพิซซ่านทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านกายและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะ ลูกเราไม่คลานเกาะคืบคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมันเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยยังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะ ขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าถ้าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็สามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขา คือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่เขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียน

สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเป็นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่าง
ย่างเงี้ยค่ะ

เด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรับรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรับรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปการสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเหมือนกันเปียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้
ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้

0: เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่ะพบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟน

0: ระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ประกาศจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับอำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูชิ้นนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
3: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยนะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยเนาะ
1: แล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค่ะ
1: คือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอม
3: ค่ะ
1: เครื่องเทศคือถึงมาก
3: ค่ะพอเราปักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ใช่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
3: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็
2: สำคัญค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจัดได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆแล้วนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยตัวใหญ
1: ่นี่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: เออส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอา
3: แ
1: ค่นี้ค่ะ
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดๆกับกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
0: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
4: ่
1: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
1: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
1: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
1: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
1: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
4: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
1: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
1: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
1: จะ
4: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเป็นแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
1: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
1: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: เข้าออก
0: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องเย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
1: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส้เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
4: แห้ง
1: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
1: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
0: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อย

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: อันนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ
3: ผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียม
2: เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะใ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะคะแต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
2: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: ได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยของเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะข
0: อบ
2: คุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของอ่ะสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: นานหรือยังที่ไม่ได้แงนคอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอน้ำค่ะไอน้ำเกิดจากการระเหยตัวของน้ำบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำมากอากาศร้อนๆนี่แหละจะเป็นตัวนำพาไอน้ำเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอน้ำเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัวโดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิ๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก่อตัวกลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ำและกระแสลมและที่สำคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทำให้หยดน้ำบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่าทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ำเล็กๆเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุกสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโตจะแปลงร่างกลายเป็นเม็ดฝนได้ยังไงเมื่อในก้อนเมฆมีการรวมตัวของหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากมายเชื่อหรือเปล่าว่าหยดน้ำในก้อนเมฆกว่าล้านหยดจะรวมตัวกันได้เป็นน้ำฝน1หยดโอ้โหแล้วที่ตกลงมาตอนหน้าฝนจนน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าก้อนเมฆบนฟ้าคงอุ้มน้ำฝนเอาไว้จำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยก็เป็นอันแน่นอนว่าเมื่อหยดน้ำฝนในก้อนเมฆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้เราก็จะได้เห็นเมฆสีดำทะมึนที่แบกหยดน้ำฝนเอาไว้ปล่อยหยดน้ำเหล่านั้นร่วงพราวลงมาเป็นสายฝนให้น้ำได้กลับคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและรอเวลาที่จะดำเนินวัฏจักรของสายน้ำก้อนเมฆเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
2: รู้รับรู้ทันรู้ป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิด

0: ว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์ ประชิรพรรจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีพี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับขอบคุณ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมา
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
1: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้ครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอภายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่อ๊อฟซ้อมตายเลยนะคะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
1: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอ่ะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอ่ะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นอะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลลงพี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
4: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับกนอื่นแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมันด้วยม
2: ัน
3: คือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอไม่ต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
4: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
3: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะแต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: พูดถึงใครอีกครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัทยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่ออฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่ออฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
5: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
1: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
6: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตั้วมันตกใจไหมคะ
6: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไง เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับ

0: พี่แดงพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยเปิ้ลก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
1: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
2: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
1: อ
2: คือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
3: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
2: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
3: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
2: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดีพลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอ่ะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
1: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
2: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
3: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
2: แต่จริงๆตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
3: ทำไมล่ะคร
2: ับพี่ขี้เกียจ
3: พอดีพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
1: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง

0: มื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป

0: แล้ว
1: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม

0: โบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
1: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
0: โอ้โหแม
1: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
0: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
1: โอ้ไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อทันหน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
2: ได้ครับ
0: กูกูกูกู
3: พ่ออยากได้นาฬิกา
0: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
2: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
0: มันไม่มีสิทธิ์อะไร
4: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
1: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับครับ
1: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
4: ครับ
3: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่าม
1: วย
3: ครับค่ะ
1: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
3: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
1: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
5: ค่ะ
1: เดี๋ยว
5: ให้กำลังใจนะคะ
0: ไม่เรียบร้อย
1: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
5: ค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวแขกเข้ามา
1: บีบีไรเฟิล
2: ครับ
3: ค่ะแม
1: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
3: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
1: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
0: กูกู
1: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
0: เอ้าก
1: ูกู
0: อีกสักเรือนไม่ได
2: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
0: ยกลง
2: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
3: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
0: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
3: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
1: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
0: กุ๊กกูกุ๊กกู
3: เฮ้ยแม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
3: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
0: ไม่มีอ่ะไม่มี
3: แม่ได้ไหมแม
2: ่แม่มาคุยกับพ
0: ่
2: อ
0: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
3: ่ใช่ไหมนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
0: ขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
2: ครับ
0: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
2: ไม่เอาอ่ะพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
0: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
1: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยสิจะได้แข็งแรงนะจะได้ขึ้นไปขายเองได้
2: ใช่
0: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
1: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
0: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะต้อง
2: นั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาจะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบ

0: ลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
1: ครับ
0: ให้ปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
2: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
0: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
2: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
0: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
3: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
0: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
3: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
0: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
4: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
0: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
4: ผมให้อย่าไปชื่อเขาหมดแล้ว
2: นี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
0: ค่ะ
2: พี่อ๊อฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
0: ใช่ค่ะ
3: ครับ
2: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
0: อันนี้กลับบ้านแล้ว
3: กลับมาบ้าน
2: กลับมาบ้าน
3: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
2: นี
1: ่อ
3: ันนี้ปีใหม
2: ่ค่ะ
0: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรอย่างเงี้ยยังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
2: ดูรูปนี้สวยมาก
3: ดินสอฮะดินสอ
2: 9กุมภาพันธ์62
1: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
2: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
3: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
4: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
3: เขียนอะไรอ่ะ
2: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
0: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหร
2: ือ
0: เขาจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
2: ่
0: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
2: ครับ
3: เขียนเบน
4: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
3: อ้าว
0: เบนที่มันโซโซ
3: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
0: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
2: โ
0: อ้แค่นี้แรงไม่พอ
2: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
1: ่เขียนสวย
3: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
2: ฮะ
3: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
2: ๋ทำไมฮะ
3: อู๋รู้ดีฮะ
2: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟเป็นยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
2: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได
0: ้ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออก
0: อ
5: ่
0: านยากมาก
1: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
3: คือ
0: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
3: มัน
0: สมองมันไ
3: วไวมือไม่ทัน
1: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
3: ตั้งใ
6: จช้าช้าจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
1: ทีนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
0: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่

0: กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาก็จะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
1: ่
0: โอ้โหออกไปเดินผ่านแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
0: ว่าแบบจะทำยังไงให้หมายแบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: นอนไม่หลับ
2: เดี๋ยวต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
1: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
3: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
0: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นหลับเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งเล่นมึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
1: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
0: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
1: ครับ
0: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
1: ั
0: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอ่ะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: ออ
0: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
1: กวนทั้งคืน
0: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
1: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
2: ไปหมด
1: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
0: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
0: ฝังเข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
0: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
1: ครับ
2: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
1: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยนี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่อู๋ว่า
2: สารันยูทำเปล่าสารันยูทำหรือเปล่าร
0: ู้แล้วทำไมพี่อู๋ถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่อ๋อ
2: ใช่เข้าใจพี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือ เจ้านาง
1: ครับ
0: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
2: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
1: ครับ
2: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาอ่ะพ่อแม่ของเขาโกรธ
0: ไม่พอใจ
2: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
3: ้
2: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติที่แล้ว
1: ไปฉุดเขามา

0: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
1: ครับ
0: ก็ทำวันอะไรวันพระรหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับพี่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆก็ขอเข้ามาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกอายกโทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
2: ของเก่ายก
0: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
2: ตาเป็นประกายเลยไปทำก่อน
0: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดิ
1: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
0: ผลไม้5อย่าง
1: เฮ้ยโอเค
0: เน้นดอกไม
2: ้สีขาว
0: เทียน
1: อ๋อสีขาว
0: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
1: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
0: ้
2: อโหสิ
1: อโหสิเหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอคนเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
1: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
4: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกำเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
1: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
5: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
1: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
6: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
1: มันเกิดอะไรขึ้น
6: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
1: เส้นที่4ใช่ฮะ
6: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
1: คร
6: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอะไวรัสอะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมา
4: ถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
1: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
0: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาลซีไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคหนึ่งหรือเปล่าฮะ
1: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี
2: แน่เห็นนั่งนี
1: ่เห็นนั่งเขียนอีก
0: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
1: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
2: ้
1: ว
2: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
2: ตัวร้าย
1: เลยรักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
4: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
3: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
0: ทราบครับ
3: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
1: ก็ใช้กับเขาบ้าง
0: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยาเป็นเพราะเราหรือเปล่า
3: อ
0: ดคิดไม่ได
1: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
0: นี่ครับกำลังแต่กูขอมากกว่าครับ
2: แมนมาก
1: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
4: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
4: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
7: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
8: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
7: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
8: ่ไม่ดิ
7: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
8: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
7: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
8: นาฬิกากู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
7: กู
9: พ่อทำสำเร็จแล้ว
8: ไม่กดตกลงมาเลยยังไงพ
9: ่อกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
8: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงมาอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
7: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากๆ
10: ห่วงอะไรแล้ว
7: ที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
8: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนะนี่บีบีไรเฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้นสองนี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
9: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
11: ผมจะเล่นหัวสิ
7: บ่นอย่างนี้แหละครับ
9: ขึ้นไปไขน
10: รายการจะได้ใช้

0: แต่จริงๆแล้วอ่ะ
1: ดีขึ้น
0: ยิ่งบ่นมากเท่าไหร
1: ่ก็ไม่ต้อง
0: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
2: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
3: นี่เดี๋ยวเอาไม่ทับถือ
2: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ป่วยเลย
2: ต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: ขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีนึงบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตัวมีอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่

0: ช่
1: ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
2: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
2: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
2: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็8 90แล้วค่ะ
1: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ
3: 100%
1: นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
2: ฝั่งขวาครับ
1: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
2: ครับ
1: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
3: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
1: ทำครับ
0: ทำทุกคน
3: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ความว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
5: พี่อู๋ล่ะครับ
6: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
2: ครับแต่อย่างนึงที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอ่ะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
3: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะพี่ว่าใช้กับได้ทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
1: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยุคชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
3: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบ

0: อุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้ร้องไห้เลย
2: น้ำหูน้ำตาไหล
3: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
4: ์พี่อู๋เหรอครับ
3: เออนั่นแหละ
5: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามาข
4: อไปเลยอะไรบ้างคร
2: ับ
4: อาจารย
2: ์ดอกไม้5อย่าง
4: 5อย่าง5สี
2: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
4: นั่งกับพื้นนั่งกับ
2: คุกเข่า
4: คุกเข่า
2: พนมมือ
4: พนมมือ
2: ขออภัย
4: ขออภ
2: ั
4: ยเม
2: ีย
4: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
2: กายกรรมมโนกรรมวิธีกรรม
4: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
1: ขอเสียงให้พ่อนะ
3: ใช
2: ่นะจ๊ะ
4: นะจ๊ะแล้วปั๊บนะปั๊บปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่หอมแก้มหนึ่งที
2: หอมแก้มก่อน
4: หอมแก้มก่อน
2: หอมกูนี่ดิ
4: หอมอย่างนี
2: ้ดีมาก
4: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
2: ยัง
4: ซุกไม่ได
2: ้สองข้างนี้
4: ครับโอ้ยนี่แล้วซุกได้ยัง
2: เชีย
6: ร์ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
8: ผีเสื้อกระทบรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดง คนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้คนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี
9: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
10: เซฟตี้ฟอร์โอลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สาเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้า

ใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ป่ามาเลเรียอาการท้องร่วงติดเชื้อรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดด้วยครับการรักษาและวิธีการรักษานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างยิ่งนะครับและในตอนนี้นะครับผม

0: ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขานั้นมีการรักษาการเจ็บป่วยได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ทุรกันดารของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
2: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกระเหรี่ยงโพล่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นาก้าวอย่างที่นาก้าวอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนาก้าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกระเหรี่ยงไหม
4: ก็กระเหรี่ยงนั่นแหละคือ
3: ครับใครอ่ะนี่ต่างจากกระเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่คนละประเทศนั่นเองครับ
3: เราเรียกว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูไทยพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี้คือชูช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่อเขาผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูช่างก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วล่ะคิดนะ
2: ชาวกะเหรี่ยงโพล่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพล่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
3: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
4: ก็เอาโบกล่านี่มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครุฑตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม่แดงแล้วก็เราจะหย่อนลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม่แดงมันจะละลายเองแล้วก็เขาเก็บไว
5: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหน

0: ห้วยทันทันห้วย
1: เดี๋ยวพาผมไปดูเลยครับลุง
2: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพรงจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
0: เจอแล้วเนี่ย
3: อยู่ซอกดินนี่แหละ
4: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
3: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินก้อนเถินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ
4: แล้วปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตแมนร่องห้วยแล้วน้ำจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
4: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
3: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งลงมา
4: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
3: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่ไฟป่าเคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแต่ทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแทงลงจากภูเขาอะแล้วจะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำต้นโบก็หาได้ทั่วไปอะครับเดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะ

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปั่นแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคลุกตัดตัวเอาหอย
1: ต้องเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะกันพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี
0: ้เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้ๆนะข้าไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาห้ามเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุงกัดเขาจะเอาปูนนี้ไปทาที่

การให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี้นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมางได้เลยแล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: ครับเขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในโรงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีอย่างนี้แหละเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสื่อมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมีความเสื่อมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: กับปูนครับแล้วก็ไอ้ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงสัตว
0: ์แมลงกัด
1: แล้วก็
0: ใช่ครับ
1: นี่ลองทาเลย
0: เอา
1: ใส่เข้าไปในโปกในแผลใช่ไหม
0: โปในแผลเลย
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้หยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยเหรอ
0: กดไว้พักก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ถึงหรอพี
1: ่
0: แป๊บเดียว
1: แต่ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี้ยที่รักษาท้องร่วงได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าเราปอกใช่ไหมแต่จะปอกออกมาแต่เปลือกจริงๆเนี้ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี้ยนี่จะเอาเปลือกประเภทนี้ไปเผาไฟแล้วทุบ
2: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการขาดน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งๆหรือรำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได
3: ้ไม้เบนตะป่านี่เขาเรียกอะไรคร
0: ับนังมึงโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้กระแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำๆแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นเนี่ยขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินฮะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไงคนแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกอย่างเนี้ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่ในหม้อแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาตั้งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี่เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วย mm-hmm. ถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะ
3: oh.
0: ใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ในช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อย

ไอ้ดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยา

0: กามอ้าวหนึ่งกามเกลือก้อนหนึ่งกามเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่แหละเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
1: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
0: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวเหนียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆนี่ก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
1: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
0: สรรพคุณใบหนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะจุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปกวาดสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบหนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบหนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็อย่างก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนักแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลุกเข้าอู่เรียว
2: ไปหนาดเราเอามา
0: ประคบ
2: โดนกับไฟก่อน
0: ครับ
2: ให้มันรูดเหรอ
0: แล้วก็ประคบแผล
2: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
0: ไม่ต้องพี
2: ่ประคบอย่างเดียว
0: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่าม
2: ันอุ่นทำไปหลายครั้งเลย
0: หลายครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็มัดไว้เลยมัดไว้นะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟคร
0: ับฮะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟ
0: ต้องอั่งไฟคือความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
2: ม
0: ัน
2: จะออกมา
0: จะออกมา
2: น้ำมันของมัน
0: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันมันด้วยเนี่ย
2: ก็ไว้อย่างงี้ทั้งคืนเลย
0: ทั้งคืน
2: เช้าก็แกะออก
0: ค่อยแกะออก
2: ถ้าไม่หายก
0: ็ถ้าทำอัดทำเอง
1: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
0: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนางทูอีเนี่ยนะไปดูกันไหมไป
1: ในสารคดี Why Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโพรงก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ

0: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเท้านางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
1: เลื้อยตามต้นไม้เหรอ
0: ครับครับมันจะขึ้นเลื้อยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
1: วิธีการ
0: ก็ต้องต้มและเพื่อเอามาดื่มน้ำอ่ะ
1: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมครับ
0: ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอ่ะนะ
1: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
0: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส้
2: สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
3: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกะเหรี่ยงโคร่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
4: และวิธีการที่เราได้นำเสนอไปนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: งรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ้โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง

0: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: เออแล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
0: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
0: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกปประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
0: อ่ะ
1: โอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
0: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆถ่ายพร้อมโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
1: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มันคือการอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
2: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
0: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: ครับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท
2: ่
0: า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
2: บึ๊บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ใช่คร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับค
0: ุ
1: ณหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางดังที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ไป
2: ส่งชวนปูสุดเลยส่งชวนเอาให้สุดเลย
0: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1:1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะ5 วิถึง 6 วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ

0: ต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช
1: ่
2: เออถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ย
2: อ๋อ
0: ขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ่ะอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอ่ะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอ่ะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่เห็นไหมฮะเพื่อฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: ของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่
3: ละ
1: 200น่าสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้คำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จะ
0: ไม่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาไงอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: มันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
2: ค
0: ือข้อที่การใช้งานนะครับก
2: ็
0: คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้าไม่จากบ้านเคยทำนะฮะ
2: ร
0: อยแครกที่แบบเฮ้ยเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแน่นอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม
2: เ
0: ออ ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: เออ
1: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: เออทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษเหมือนกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆ บ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำ แล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: รับแรง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยว
0: ิ
1: ธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
1: ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ทำคนทำมนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนที่จริงแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนมีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเน
0: ี่
1: ยย
0: ิ่
1: งอ
0: ันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง

0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือที่ปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปร
1: ึ
0: กษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะม
0: ี
1: การก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสอง
0: โอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอย
1: ู่
0: แล้วรื้อบ้านทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: มันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางที่เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะคร
1: ับ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นานเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับเนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไป
2: เหรอเทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แบบ
1: แรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับ โครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
1: ครับ

0: ผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ TV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะ